You're listening to BP Radio Online, Thailand. ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio. ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio.ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงพล็อตได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

เพลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio เพราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio เพลงดี24ชั่วโมงที่ BP Radio

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862 All ends with beginnings Thanks for listening to BP Radio Online Thailand

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456862ที่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio

พลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio เพลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงเพราะ24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงเพราะออนไลน์ได้24ชั่วโมง

ณกำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพลาะได้ที่ Line ID FM 975ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงเพลาะที่คุณชอบได้ที่ Line ID FM 975

ื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

พลงดีไม่มีโฆษณาคั่น TBP Radio

0: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจูใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True DT

0: การเอ็มสปอร์ตใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: ยูบายทรูซิมและแพ็คของคนเจนใหม่เติมเงินและรายเดือน
2: เล่นกับยูโซเชียลเกมไม่อั้นเน็ตแรงเต็มสปีดเฮ้เรียนกับยู

0: ีอยู่อยากทำอะไรก็เลือกได้ตามใจ
1: whatever you want ทูจะให้ you buy two แพ็คคุ้มเน็ตแรง30พิเศษจัดเต็มอยู่กับยูดีกว่า
2: ซิมและแพ็คของคนเจนใหม่
3: ติดสปีด 5G ไปกับ True D-Tech เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดก็ทำได้ทะลุทะลวงไร้ขีดจำกัดเร็ว

0: ะไม่หยุดสร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น True D-Tech 5G ที่1เครือข่าย 5G อัจฉริยะเน็ตเร็วแรงทั่วไทย
1: ทักทายคุณผู้ฟังสำหรับบ่ายนี้กับ BP Radio นะครับแล้วก็ DJ Win ด้วยนะครับมาแล้ววันนี้เจอกันวันศุกร์ที่21สิงหาคมนะครับ2569นะฮะแป๊บเดียวละเข้าวันศุกร์แล้วนะสุขหันษาสัปดาห์อีกสัปดาห์เดียวใช่ไหมก็จะเข้าสู่สิ้นเดือนกันแล้วนะครับตามปฏิทินครับเพราะวันนี้ก็21แล้วใช่ไหมฮะตีไว้1สัปดาห์แล้วกันนะฮะทักทายกันบ่ายนี้ลงมาทักทายลงมาเซฮายลงมาฟังเพลงนี้กันตรงนี้กับที่นี่ BP Radio เช่นเคยครับและอยู่กับ True Detect เช่นเคยครับให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนกันในช่วงนี้เลยนะครับเลือกเพลงส่งเพลงเข้ามาช่วงนี้ครับกับ True Detect เลยฮะเลือกแพ็คเกจโปรโมชั่นดีๆนะครับเลือกซิมดีๆจาก True จาก Detect และช่วงนี้อย่างที่บอกไปนะครับบอลไทยจะเตะแล้วคุณผู้ฟังสามารถดูเค้าเรียกว่าบอลไทยนะฮะได้แบบฟรีๆไม่ต้องดูผ่านลิงก์เถื่อนหรือว่าเค้าเรียกว่าเสียสตางค์แล้วนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันของ True Vision Now ได้เลยนะครับโหลดแอปพลิเคชันนะครับลงมือถือทั้งสมาร์ทโฟน Android ได้ทุกยี่ห้อทุกรุ่นครับจะเป็น iPhone นะจะเป็นแท็บเล็ตจะเป็นสมาร์ททีวีหรือ Androidคุณเคย Samsung Vivo Oppo Huawei Redmi Xiaomi นะฮะได้ทุกรุ่นเลยพิมพ์ค้นหาแอปที่มีชื่อว่า True Vision Now นะครับ TRUE True นะ Vision ก็ VISION Vision Now NOW นะฮะยาวนิดนึงนะฮะ True หรือว่า True Now ก็ได้เดี๋ยวมันจะขึ้นมาบนในแอปแล้วก็โหลดลงเครื่องเลยคุณบอดี้เจ้ครับพี่เกียรติติดตั้งแอปนะเปลืองเนื้อที่แม่แอปอื่นยังโหลดได้นะเป็นเกมเป็นแต่งรูปยังโหลดได้จะดูบอลไทยไม่ยอมโหลดนะฮะโหลดแอป True Vision Now ลงเครื่องนะครับแล้วก็ติดตั้งเสร็จแล้วเปิดแอปขึ้นมามันจะถามเบอร์โทรศัพท์แล้วก็กรอกเบอร์ใส่เข้าไปกรอกเบอร์ใส่เข้าไปเฉยๆก็จะมี SMS ส่งมานะฮะกรอกรหัส SMS ใส่เข้าไปก็เปิดใช้งานทันทีในนั้นก็จะมีช่องทีวีทั่วไปเนาะ3579ฟรีทีวีแล้วก็มีช่องพิเศษช่องบอลช่องหนังต่างๆมากมายมีหนังไทยหนังต่างประเทศสารคดีต่างๆมากมายให้ดูได้ฟรีๆครับนะมีทั้งดูฟรีแล้วก็ดูเสียสตังค์นะครับเนาะส่วนช่องบอลไทยก็กดไปที่ True บอลไทยช่องที่2มันจะขึ้นมาเลยพรุ่งนี้วันเสาร์ถ่ายทอดสดก็รอติดตามได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ได้เลยครับได้ทุกซิมนะบางคนบอกดิเจไม่ได้ใช้ซิม True นะใช้ AS ก็ได้ชื่อมันชื่อว่าชื่อแอป True เฉยๆแต่ว่าเป็นลูกค้า AS ก็ใช้ได้นะครับ 3BBAIS นะฮะลูกค้าโมโนนะฮะลูกค้าของ NTTOT ได้หมดเลยไม่จำเป็นจะต้องใช้ True หรือ Detect นะครับได้ทุกเจ้านะครับใช้เบอร์ AS ก็ลงทะเบียนได้โหลดแอปลงมือถือได้บางคนไม่เข้าใจไงว่าเออไม่ได้ใช้ไม่ได้ดูบอลละนะฮะดูได้นะฮะดูได้เหมือนเดิมครับนะฮะวันไหนพี่บอลพรุ่งนี้สิพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้วันเสาร์นะ2 ทุ่มนะฮะโหลดได้เลยนะครับประมาณ2 ทุ่มนะฮะก็ถ้าจำไม่ผิดนะเวลานี้นะฮะ2 ทุ่มนะครับแล้วก็จะมีการแข่งขันกันกับอะไรนะกับอะไรเวียดนามป่ะนะฮะนะที่จะมีการแข่งขันกันนะฮะนะในส่วนของฟุตบอลนะครับก็รอติดตามได้กันละกันทางแอป True Vision Now นะครับเนาะอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังทราบกันละกันครับยำปูม้าเจ็ดยอดนะครับนัวแซ่บทุกวันที่ยำปูม้าเจ็ดยอดแล้วก็ร้านจะยาวเข้าตรงบาทเชียงใหม่ด้วยครับเติมเต็มความอร่อยทุกวันที่ร้านจะยาวทั้ง2สาขาได้เลยครับแยกเลยสังกำแพงแล้วก็สาขาที่หลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่กันได้เลยครับมาทักทายกันช่วงนี้กับข้อความที่คุณฟังส่งเพลงมานะฮะวันนี้พี่ณัฐพลมาอย่างไวนะมาจองเพลงก่อนชาวบ้านเลยนะฮะไม่ขอให้เป็นเหมือนใครทักมาตั้งแต่10 โมงครึ่งคุณฟังสงสัยกลัวไม่ทันฟังเพลงแรกนะฮะมาก่อนชาวบ้านชาวช่องเขาเลยไม่ขอให้เป็นเหมือนใครนะเดี๋ยวเปิดให้นะสำหรับพี่ณัฐพลนะฮะสวัสดีทักทายทางแชทนะครับพี่อูบางใหญ่ครับขอเพลงจะรักกันนานเท่าไหร่ของปีเตอร์ได้เลยพี่ปีเตอร์สาลีวงนะโฟร์ดิฟายนะครับเนาะลุงแป๊ะพูดินแม่แตงนี่ไงโปรแกรมแข่งขันนะมาแล้วจ้าโปรแกรมแข่งขันนะฮะนี่ลุงแป๊ะส่งมาอันนี้เป็นโปรแกรมแข่งขันของวอลเลย์บอลนะใช่ไหมนะฮะโปรแกรมเชียร์สาวไทยนะครับล่าแชมป์ชิงแชมป์เอเชียนะครับวูแมนวอลเลย์บอลนะฮะก็จะมีการจัดขึ้นนะครับวัน21พรุ่งนี้นะครับเวลาบ่ายโมงนะไทยพบกับออสเตรเลียเหรอฮะใช่ไหม LUS นะฮะนะเวลาบ่ายโมงนะครับไทยพบอินเดียนะครับดิฉันก็จำธงชาติไม่ได้นะครับประเทศไหนนะฮะก็ลองไปดูในออนไลน์กันได้นะครับว่าตารางแข่งขันนี่มีวันไหนบ้างนะครับเนาะก็วอลเลย์บอลลุงแป๊ะนี่เขาจะเป็นสายวอลเลย์บอลนะครับก็ติดตามกันได้นะชอบแบบไหน ดูได้เลยนะครับนะฮะแล้วก็ทักทายทางแชทนะครับวันนี้มีพี่หอสุพรรณสุราษฎร์ด้วยนะครับเซฮายดีใจครับขอเพลงสายโลหิตของชมพูฟรุตตี้ด้วยโอ้นะฮะออก ศึกฆ่านึกแต่รบแต่รักนะฮะนะเรปจักครับจับปลาสองมือครับอยากฟังได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะสำหรับพี่เฟิร์สนะครับพี่รอบเมาทักทายครับใครคนนั้นจ้ะกอดแน่นแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องปล่อยฝันดีแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องตื่นทุกการจากลาย่อมมีน้ำตาเป็นธรรมดาไม่ว่าจะจากไปหรือว่าจะจากตายก็ตามแต่นะครับสุดท้ายก็ต้องจากเหมือนเดิมโอ้โหเศร้าจังเลยพี่เศร้าเนาะพิวดีพลังกูลครับจากลำปางทักทายด้วยแล้วกันนะครับขอเพลงหน่อยครับรอยยิ้มนักสู้นะครับฝ่ายกับลูกชายน้องเซียนๆนะที่เกิดอุบัติเหตุวันก่อนนะครับอ๋อนี่กลับบ้านแล้วนี่ใช่ไหมนายกลับบ้านแล้วนะฮะคุยไลน์ดังคุณฟัง
2: ไลน์ใครดังอ่ะ
1: ต้องดูไลน์ใครดังนะฮะเดี๋ยวเราดูนะลงมาทักทายกันช่วงนี้นะครับนะฮะวันก่อนพี่รุ่นดีพลังกูลส่งภาพมาลูกชายโดนรถชนล้มปั้งเลยนะฮะตัวใหญ่ด้วยนะครับก็ตอนนี้โอเคละนะฮะพี่แสวงชายขอเพลงหนทางของเธอของ Paper Jam หน่อยครับดีเจได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้พี่อะไรเนี่ยเปลี่ยนชื่ออีกละอยู่ดีๆมาเป็นกิ๊กพี่เมื่อวานชื่อเลยนะเปลี่ยนชื่ออีกละอยู่ดีๆมาเป็นกิ๊กพี่อยู่อะชื่อนะนะขอเพลงฝนตกที่หน้าต่างครับและถ้ามีเวลาขอแช่มรำอีกหนึ่งเพลงนะครับพันเดียวกันครับขอบตุนครับดีเจนะฮะเปลี่ยนชื่ออีกละพี่เคโรสมุทรปราการขอเพลงหน้าใสๆของพองๆด้วยนะครับพองๆยุบๆนะฮะพี่ข้าวเปล่าต้มจืดสวัสดีครับขอเพลงความเป็นไปของอีโบล่าด้วยครับทักทายเข้ามาในชั่วโมงนี้นะฮะเดี๋ยวไล่ดูข้อความแป๊บนึงนะฝากเข้ามาพี่ธงชัยสิงห์บุรีครับทักทายครับสุขหรรษาดีเจและแฟนรายการอยากฟังเพลงสนุกของพี่ติ๊กครับออกมาเต้นว้าวออกมาเต้นนะฮะพี่โอบอกว่าสวัสดีครับดีเจขอเพลงวันต่อวันของพี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร์นะฮะปฏิทินวันพระเหรอฮะโอ้เป็นยายทองเหรอฮะเป็นยายทองเหรอสวัสดีอเมะนะฮะทักทายจ้าขอเพลงคืนนิดของปรางทิพย์จ้าที่ปล่อยเมื่อวานนะเออใช่เมื่อคืนเปิดแล้วเมื่อคืนอเมะไม่ได้ฟังใช่ปะฟังไหมเมื่อคืนนี้นะฮะแล้วก็เพลงหยดน้ำของพี่เบิร์ดด้วยนะครับจากพี่ปออยากฟังนะครับเพลงนี้ดีทีละนิดทีละน้อยนะครับพี่สองบอกว่าทักทายครับดีเจกับวันนี้วันศุกร์แห่งชาติได้พักผ่อนแล้วพี่ต้นคงบ่าวลำพูนทักทายครับขอเพลง15นาทีเที่ยงคืนนะครับ อีก15นาทีเที่ยงคืนก็ไม่รู้ว่าเธออยู่ไหนนะครับพี่คุณชายสวิตทักทายครับนี่ไงกำลังดูอยู่ฮะสวิตตอนบ่ายครับดีเจวินิจทานฮะกำลังดูการแข่งขันอยู่ครับนี่ไงกำลังดูอยู่นะฮะโอ้ช่องโมโนใช่ไหมฮะนี่นะฮะนี่ในไทยกำลังแข่งอยู่ตอนนี้เลยนะครับตอนนี้นำแล้วฮะ2-1แล้วฮะโอ้โหรอติดตามนะครับไทยนำ2เซตแล้วครับวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับยินดีด้วยกับรายการสำหรับ FC นะพี่คุณชายสวิตนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ติดตามนะเขาเรียกว่าวอลเลย์บอลมาตลอดเลยนะครับหลายคนชอบกีฬาต่างกันนะชอบวอลเลย์บอลชอบฟุตบอลหรือว่าบางคนก็ชอบไปทางมวยกันเนาะเออแล้วแต่ความชอบแต่ละคนนะครับพี่ช่างโอนะครับสวัสดีครับพี่ดีเจครับวันนี้ผมมาสายมูครับวัดปากบางจังหวัดกาญจนบุรีโบสถ์มหาอุดครับโอ้โหสวยนะเนี่ยขอเพลงหน่อยครับวันนี้วันเกิดให้กับภรรยาอ๋อวันนี้วันเกิดภรรยานะฮะเดี๋ยวหาเพลงให้พี่สักครู่ก็แล้วกันนะครับพี่โอไปเที่ยวมาอาสาทุนะครับโบสถ์เขาสวยนะโบสถ์สวยงามนะครับเป็นธรรมชาติเลยเหมือนจะเป็นแบบอะไรอย่างเขาเรียกว่าอะไรฮะอิฐสีแดงๆนะครับทำสวยทีเดียวนะครับเป็นจิตรกรรมสวยๆนะครับข้างบนจะมีรูปเขาเรียกว่าจุดรูปจิตกรรมเนาะสวยงามนะครับนี่สำหรับโบสถ์นะฮะที่กาญจนบุรีครับพี่ซันเดย์เกษตรนวมินครับขอบอยสเกลสักเพลงครับดีเจทักทายสวัสดียามบ่ายครับสำหรับพี่ซันเดย์นะครับพี่ตั้มแม่พริกลำปางสวัสดีครับขอเพลงแพ้ความอบอุ่นของซิริฟูด้วยครับทักทายมานะฮะแล้วก็พี่โด่งจากเมืองเลยเซฮายด้วยนะฮะขอเพลงคนถูกทิ้งของมูซูด้วยนะครับพี่หมูมูซูนะแล้วก็มีพี่อู๋สุนทรบอกว่าขอเพลงได้ไหมได้มาไวๆได้ห้ามมาช้าไม่งั้นจะได้ลำไยไปแทนนะฮะอเมย์บอกว่าวันนี้นอนไวอ๋อช่วงนี้นอนไวเพราะว่าไม่สบายนะฮะพี่สติ๊กเกอร์คิงดอมบอกว่าดีใจครับวันนี้ขอเพลงบางเวลาคุณคิดถึงเลยของคณะขวัญใจด้วยครับได้เลยครับจะเปิดให้ฟังนะฮะ รวมถึงช่างบอยสวัสดีครับฟอร์ดมาสด้าช่างพอร์ตมาสด้าพลุงรายงานตัววันนี้มีรถสีขาว1คันกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ครับขอเพลงยิ่งโตยิ่งสวยของ Blue Black Head ด้วยครับทักทายมานะพี่ช่างบอยนะครับนะพี่โอว่า Happy Birthday ด้วยกันละกันครับแล้วก็พี่ต้นคงว่าเดี๋ยวรอฟังเพลงสุดที่รักนะฮะจำได้พี่จำได้เพียงเนี้ยจำได้นะมันท่อนฮุกมันไงนะฮะเอาละครับมาทักทายกันช่วงนี้ทางแชทนะครับทาง LINE ทาง Facebook นะครับขอเพลงปฐมาของลำมันหน่อยครับจากนิคมลำพูนครับดีเจนะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะปฐมานะนะครับเสียหายกันเข้ามาช่วงนี้ครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะอยากฟังเพลงสัญญาหน้าไฟของ3โทนนะฮะสัญญาหน้าฝนมั้ยพี่หน้าไฟหรือหน้าฝนเปิดตอนจบแล้วเรื่องผีตอนเย็นได้มั้ยฮะได้จองไว้ก่อนเดี๋ยวตอนเย็นจะเปิดให้ก็ได้มานะครับมาฟังเพลงดีกว่าช่วงนี้ดีเจขอตั้งเพลงก่อนบ่าย2พอดีนะครับไม่ขอให้เป็นเหมือนใครของเทนนิสนะฮะเทนนิสศิริศักดิ์อิทธิพลพานิชนะฮะเปตองนะฮะศิริศักดิ์อิทธิพลพานิชนะครับ

ชื่อเพลงว่าไม่ขอให้เป็นเหมือนใครครับกันจากเปตองนะฮะศิรศักดิ์อิทธิพลพาณิชย์นะครับโบลิ่งเซปักนะฮะเอาปิงปองใช่ไหมฮะศิรศักดิ์อิทธิพลพาณิชย์นะครับเนาะนะครับรักใครบอกขอให้เมียเฉยๆครับบอกขอให้เมียเมียบอกเฉยๆเพลงนี้นะเพลงนี้ขอให้แฟนแต่แฟนบอกเฉยๆจริงๆข้างในเขาก็รู้สึกแหละพี่แต่ว่าเขาไม่พูดเฉยๆนะฮะเดี๋ยวเขาดูหน้าแฟนพี่ณัฐพงศ์หน่อยสิเออไม่มีว่ะคุณจะรูปลูกสาวนะฮะ ลูกสาวหน้าเหมือนพ่อนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังนะจ๊ะนะพี่ปณิตาวันนี้เจอขาวันนี้อยู่จอมทองจ้ะวันนี้จอมทองอากาศครึ้มฝนโปรยปรายเย็นสบายเลยค่ะแค่ข่าวร้ายของดร.คริสก็แล้วกันได้เลยจ้ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะนะครับรักเธอที่เธอเป็นเธอไม่ได้พลั้งได้เผลอฉันรักเธอเพียงผู้เดียวลงมาทักทายกันช่วงนี้นะครับตอนนี้บ่าย 2:05 นาทีนะครับสวัสดีพี่เอกนรินทร์ด้วยนะครับตั้งแต่ตอนบ่ายครับลงมาเซฮายกันเดี๋ยวทยอยเปิดเพลงเอาเพลงเย็นๆก่อนเนาะเดี๋ยวถ้ามีเพลงวายดีเจขอเปิดตอนบ่ายสองครึ่งก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเอาเพลงช้าก่อนเซตแรกถึงบ่ายสองครึ่งแล้วก็เราจะตัดจบแล้วก็จะไปเพลงวายบ่ายสองครึ่งถึงประมาณใกล้ๆบ่ายสามแล้วกลับมาเป็นเพลงช้าอีกรอบนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราพยายามจะเปิดเพลงที่แบบที่มันแปลกๆอ่ะก่อนบ่ายสามเดี๋ยวแฟนรายการที่อยู่บนบ่ายสามมาเขาจะงงสมมติจะเป็นผู้ใหญ่เป็นคนเท่ากันเดี๋ยวเขาจะงงนะฮะเขาอุตส่าห์ตั้งใจฟังเดี๋ยวเจอเพลงแรปเปอร์เงี้ยจะเพลงฝรั่งเงี้ยคนเท่าปิดวิทยุหนีไปเลยนะฮะขอเพลงใจน้องเอบิโดมอลด้วยนะครับจากพี่ต๋องอยากฟังนะฮะเดี๋ยวมาเล่าข่าวเลยจะให้เล่าข่าวเรื่องอะไรวันศุกร์วันนี้เล่าเรื่องอะไรนะฮะให้ฟังเพลงในยุคเดียวกันครับนะมีปีเตอร์คอฟมีเรย์ประจักษ์นะที่ขอไว้นะครับเดี๋ยวของปฐมาต่างๆเดี๋ยวเราฟังปีเตอร์คอฟเดอะโดครับจะรักกันนานเท่าไหร่ครับ

พูดถึงปีเตอร์คาร์เบนดอลเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นรุ่นเดียวกันกับเรย์ประจักษ์แล้วก็เรย์แมคโดนัลเนาะรวมถึงลีโอพุทธอะไรอย่างนะฮะก็จะเป็นไล่รุ่นไล่กันในเจนเดียวกันถ้าเป็นนักร้องหญิงนี่จะเป็นใครฮะนักร้องหญิงเป็นใครพี่โอถ้าเป็นยุคเดียวกันใครอ่ะนึกไม่ออกก็คงจะเป็นไบโอนี่ได้เนาะไบโอนี่เนี่ยได้อยู่ไบโอนี่นะหรือว่ายาลินดาอย่างเนาะนะนิโคก็ได้อยู่อ่ะนะฮะนิโคนะฮะก็จะเป็นเซตใกล้เคียงกันยุคนั้นนะครับยาย่าหญิงนะฮะเมื่อกี้พี่โอส่งภาพมาขับรถอยู่แถวลาดพร้าว130นะครับก็มีฝนตกหย่อยๆฝนตกหน่อยๆฝนตกไม่เยอะนะฮะฝนตกปล่อยๆนะครับหน้าฝนก็คงจะต้องทำใจนิโคก็ได้อยู่อ่ะนะฮะนิโคนะฮะก็จะเป็นเซตใกล้เคียงกันยุคนั้นนะครับยาย่าหญิงนะฮะ

างที่บอกไปนะครับว่าเพลงสมัยก่อนเพลงยุคก่อนเนี่ยเขาจะชอบเอาสุภาษิตคำอำเภอเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อเพลงอย่างเช่นจับปลาสองมืออย่างนี้ใช่ไหมครับจับปลาสองมือหวานเมล็ดบนเม็ดทรายเขาจะมีการเปรียบเปรยอย่างนี้นะครับเนาะหมาเห่าเครื่องบินอะไรเงี้ยจะเป็นการเปรียบเปรยสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในยุคนั้นแต่ถ้าเป็นปัจจุบันนี่เด็กเจนซีเขาจะเน้นเอาคำพูดนะมาเป็นชื่อเพลงเช่นฝนตกไหมอย่างเงี้ยติดฝนอะไรเงี้ยนะฮะใช่ไหมพี่โออะไรอย่างมันเขาจะเอาคำพูดนะมาใส่หรืออาจจะใช้คำคือแต่งชื่อเพลงให้มันดูมีความแปลกๆเก๋ๆไปอีกแบบนึงจะถ้าเราฟังชื่อเพลงเราจะไม่สามารถเดาได้ว่าในเนื้อเพลงมันคืออะไรหรือว่าแหวกฉีกโลกอะไรเช่นย่าย่าย่าอย่างเงี้ยฮะไบโพล่าไปเลยอย่างเงี้ยฮะอยู่ไม่ไหวแล้วไงนะคือก็ฉีกแนวไปเลยเจนซีนี่เราไม่สามารถเดาเขาได้เลยว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่นะอาจจะเป็นไบโพล่าลึกๆอยู่ข้างในก็เป็นได้นะฮะสมัยก่อนนี่คือแบบว่าทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานไงมีเพลงอะไรอีกชื่อเพลงเจนซีที่แปลกๆครับโยกำลังไล่ตั้งเพลงอยู่นะครับที่คุณผู้ฟังส่งมานะฮะในช่วงนี้เราจะเล่นเพลงเบาๆกันสัก 3-4 เพลงก่อน

ี๋ยวพอเดี๋ยวบ่ายสองครึ่งเดี๋ยวจะขอแวะไปเพลงไวก่อนเนาะไปไวไปแรปเปอร์ต่างๆก่อนให้หมดก่อนบ่ายสามเนาะจะได้ให้มันแบบว่าครึ่งหนึ่งจะสลับกันช้าครึ่งหนึ่งไวครึ่งหนึ่งนะฮะคนละครึ่งไงโครงการคนละครึ่งนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวบ่ายสามไปหาข่าวต่างๆมาคุยกันเดี๋ยวหาประเด็นที่น่าสนใจกันมาคุยกันนะฮะวันนี้วันศุกร์นะฮะศุกร์ที่21กุมภาพันธ์นะครับเผลอกันแป๊บเดียววันศุกร์แล้วนะครับวันนี้วันพระนี่ใช่ไหมวันนี้พี่เอ็มอนันต์วาสีต้องเข้าห้องพระแน่ๆเลยเออนะฮะนะครับเดี๋ยวจะขอไล่ตั้งเพลงต่อมาเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันเพลงที่คุณฟังขอมานะครับเนาะพี่โอ๋ว่าดีเจครับลำไยคำนี้มีงานที่ไหนพี่เพชรสวัสดีครับสวัสดีพี่เพชรด้วยนะฮะแล้วก็พี่ณัฐระยองนะฮะบอกว่าสวัสดีครับดีเจขอเพลงยิ่งกว่าเสียใจของพันวรการด้วยนะครับคนรักกันไม่น่าจะทำกันได้ลงใช่ไหมความซื่อตรงไม่มีบ้างเลยหรือไงขอเพลงเจ้าทูอยู่ไหนก็แล้วกันอะพี่เอกนรินทร์อยากฟังนะครับพี่เอกนรินทร์อยู่โซนไหนของเชียงใหม่นะตรงไหนนะครับออฟฟิศอยู่แถวไหนนะครับอยู่บ้านหรืออยู่ที่ไหนนะลืมไปแล้วพี่จำรัดนะฮะขอเพลงมนรักมีโอได้ไหมฮะของวงไอติมอุ้ยเพลงนี้คลาสสิกมากเลยอ่ะได้ๆเดี๋ยวเปิดให้มนรักมีโออ่ะช่างเบสจัดให้ครับขอเป็นผู้ฟังที่ดีก็แล้วกันครับคุณผู้ฟังขอเพลงเยอะจัดเลยใช่แล้วพี่เบสครับเปิดทุกเพลงนั้นพร้อมอยู่แล้วพี่ระคังนะฮะขอเพลงแอบรักหน่อยครับลาบานูนให้กับซอแทนนะครับซอแทนแอบรักใครอีกแล้วเนาะอะไรพี่โออะไรเล็กอะไรเล็กฮะมาเห็นบอกว่ามีบางจังหวัดฝนตกนะครับหลายจังหวัดฝนตกอยู่นะครับอยากฟังฝนตกที่หน้าต่างใช่ไหมงั้นเปิดให้ฟังนะครับหลายที่มีฝนนะ

พูดถึงเพลงพิเศษนี่นะครับเรานึกถึงอะไรก็เป็นเพลงทั้งหมดเลยนะทุกเพลงเลยนะครับไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนคือไม่มีใครไม่รู้จักเสกโลโซนะครับแต่เจนซีไม่แน่ใจนะเจนแซดว่าเขารู้จักหรือเปล่านะอาจจะรู้จักอยู่แต่อาจจะไม่อินกับเพลงอย่างที่ดีเจเคยเล่าให้ฟังเนาะว่าเคยถามเด็กเจนแซดเจนซีแม้กระทั่งเด็กผู้ชายนะเขาบอกไม่ฟังดีเจมันดูแก่เกินไปดูแก่มันดูดิบๆเถื่อนๆมาหนึ่งเขาบอกเนี้ยมันดูดิบเถื่อนนั่นคุณฟังลองสังเกตดูสิในโซเชียลที่เราดู Facebook หรือว่าข่าววิเศษไม่มีเด็กเจนซีคอมเมนต์เลยนะใช่ไหมอย่าอเมก็ไม่สนใจอเมก็เฉยๆเพราะว่ามันไม่ใช่แนวอเมใช่ไหมครับเพราะเนี่ยเจนที่จะอยู่ในโซเชียลในเสกโลโซก็คือเจนวายขึ้นไปวายสามสิบขึ้นไปอัพสามสิบอัพอะถ้าต่ำกว่า30นี่จะไม่มีใครสนใจพิเศษนะครับเคยถามเด็กฝึกงานไงเด็กผู้ชายบอกว่ารู้จักเสกโลโซไหมครับรู้จักสิพี่ไม่ต้องเสกหรอกคุณฟังโปรเตโต้ยังไม่ฟังเลยว่าฟังโปรเตโต้ไหมก็ฟังได้นะพี่แต่เพลงมันแบบมันล็อกเกินมันดิบเถื่อนมันล็อกไปหน่อยโปรดิโตว่าจริงหรอแล้วทรีมันดาวล่ะก็ฟังได้นะ เออ เขาจะไปฟังแบบมูดอันโทนแบบว่าชิวๆเย็นๆ นะครับ When the sun talks ไล่ลงที่หน้าต่าง วันนี้ฝนตกไล่ลงที่หน้าต่างมันต้องปรับเสียงถ้ามันร้องชัดเกินวันนี้ฝนตกเนี่ยเขาจะไม่ฟังถ้ามันเป็นวันนี้ฝนตกเนี่ยวันนี้ฝนตกเขาจะฟังเพลงเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบการร้องเขาจะฟังทันทีนะฮะก็สุขสุดหัวใจก็สุขสุดหัวใจเนี่ยเขาจะฟังถ้าร้องเป็นก็สุขสุดหัวใจไม่ฟังก็สุขสุดหัวใจฟังเลยเจนซีนะฮะดีเจนี่นะแกงเจนซีอีกแล้วมันเป็นรูปแบบของเขาว่าไม่ได้ว่าไม่ได้นะหัวใจหัวใจอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพี่ลุงแปลวันดีใจครับสรุปแล้วตอนนี้วอลเลย์บอลนะครับไทยชนะเหรอฮะตอบหน่อยสิไทยชนะออสเตรเลีย3-0เซตครับว้าวนะฮะขอเสียงปรบมือกับทีมชาติไทยกันละกันนะฮะไทยชนะออสเตรเลียนะครับ3-0เซตนะครับ3-0เซตจ้ะนี่นะใครได้เป็นแชร์สาววอลเลย์บอลนะก็ไปแสดงความยินดีใจสมมติจะเป็นผู้หญิงเนาะดูบอลเนาะเป็นสาวๆดูวอลเลย์บอลกันเยอะนะครับ LGBT นะครับเยอะนะฮะลุงแป๊ะขอเพลงก่อนลา5โมงค่อยฟังนะลุงแป๊ะนะตอนนี้2:00อยู่แย่รีบฟังไปเลย5โมงค่อยเปิดนะฮะพี่สนบอกว่าดีใจครับตอนนี้ท้องฟ้าเริ่มมืดมาแล้วแต่แถวศูนย์ราชการเชียงใหม่ในท้องฟ้าเริ่มมืดมาแล้วนะฮะก็สักพักอาจจะตกก็ได้พี่นะครับพี่ต้นคงบอกว่าดีใจครับเป็นเพราะคนละคนครับดีเจครับเป็นเพราะคนละคนเหมือนลูกพี่แหละพี่ต้นคงเจนซีอะฮะชอบร้องเพลงใสๆแบ๊วๆอะนะฮะ พี่ช่างโอว่าให้ฟังหมอลำแทนนะฮะแหมฟังหมอลำแทนเดี๋ยวแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับในส่วนของแฟนพี่ช่างโอก่อนมาเราแฮปปี้เบิร์ดเดย์ก่อนมาเดี๋ยวจะลืมนะครับขอให้มีความสุขมากมายนะครับสำหรับแฟนที่ช่างโอนะครับอายุมั่นขวัญยืนมีความสุขคิดสิ่งใดสมหวังดังปรารถนานะครับพี่โอว่าดีใจครับผมแต่ลูกสาวผมก็ฟังเสกนะกี่ขวบพี่ลูกสาวพี่ฮะอาจจะมีบางคนพี่อาจจะมีมันจะหลุด QC มาประมาณสัก 3-4 คนใน10คนอาจจะมีสักครึ่งคนที่ฟังเสกโลโซนะครับเจนซีนะเจนแซดนะฮะ10คนอาจจะมีสักครึ่งคน20คนอาจจะมีสักคนนึงที่ฟังอะไรเงี้ยฮะที่เหลือก็ไปโน่นนะโฟอีฟอะไรเงี้ยนะฮะไปในสไตล์ของเขาเออนะฮะขอให้แฟนพี่ช่างโอมีความสุขมากมายนะครับในวันเกิดวันนี้แล้วก็ไปทำบุญมาแล้วนะฮะสมหวังดังปรารถนาสุขภาพดีแข็งแรงแฮปปี้มีความสุขมากๆครับ

ุขมากๆนะครับบิ๊กแอดนี่ขอเพลงบิ๊กแอดหรือพี่อะไรไงพี่ช่างโอ้ไหนใครมีวันคล้ายวันเกิดในช่วงของวันนี้ขอให้มีความสุขมากๆนะครับสัปดาห์นี้ก็ได้อะสัปดาห์นี้20-21นี่นะลุงแป๊ฝ่ายแฮปปี้เดย์ให้กับแฟนพี่ช่างโอ๋มีความสุขมากมายนะจ๊ะปังปังรวยๆด้วยดีเลยครับลุงแป๊ได้ไม่คงเป็นคนมองคนในแง่บวกคุณฟังเขาเป็นคนที่ไม่ให้โทษไม่ให้ร้ายใครถ้าใครอยู่ด้วยนี่คือมีความสุขนะลุงแป๊นะขณะที่เจอด่าขณะที่เขายังหัวเราะนะคิดดูสิ นะครับเดี๋ยวจะมีเพลง Gen Z ให้ฟังหนึ่งเพลงเป็นเพลงของ 4EVE เดี๋ยวรอฟังนะฮะรอฟังมาเรามาฟัง 4EVE cover เพลง Gen Y กันนะฮะมานะครับรอยิ้มนักสู้ครับคุณฟังเพลงนี้จากพิเศษโลโซนะฮะเดี๋ยวขอเพลงใช้สักเพลงเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เพลงวัยกันสักช่วงหนึ่งก่อนบ่ายสามนะครับ

เพลงที่ความหมายดีและสดเพลงนี้นะฮะดิบเถื่อนดีโลโซนะครับรอยิ้มนักสู้นะครับส่งมาก็เปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นจังหวะสักช่วงหนึ่งช่วงบ่ายสองครึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวจะมีเพลงแร็ปเปอร์มีเพลงเร็วขึ้นมานะครับแล้วมีเพลงร็อกกันสักสามเพลงให้ฟังกันนะครับใครคนนั้นพลพลครับ

0: ายคนนั้นครับจากพลพลนะครับที่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะใครคนนั้นใครคนไหนกอดแน่นสุดท้ายกอดแน่นแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องปล่อยเขาแต่งดีนะแต่งดีเนาะสังเกตดูเพลงพี่พลพลแต่ละเพลงเนี่ยต้องชมเลยเนื้อหาดูจับใจและมีความละเมียดละไมกอดแน่นแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องปล่อยเห็นไหมแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวก็เข้าใจถึงเนื้อหาของทั้งเพลงได้เลยนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังนะครับนะฮะคุณผู้ฟังครับทักทายพี่อ้อยสันกำแพงด้วยเพิ่งลืมคิงเพิ่งมึงเหรอฮะพี่อ้อยฮะเปิด YouTube เพลินไปหน่อยนะฮะพี่ทองบ่าวหวัดดีเจครับตอนนี้ที่แถวบ้านถวายหางดงเนี่ยอากาศชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวนะครับในขณะที่เรากำลังเปิดเพลงคุณผู้ฟังครับตอนนี้ที่สำนักพุทธกำลังเดือดเลยวันนี้ป้าดาบุกสำนักพุทธคุณผู้ฟังโอ้โหป้าดายังไม่จบนะป้าดาโหนกระแสล่าสุดนี้ไปบุกสำนักพุทธนะฮะป้าดารับเอกสารจากสำนักพุทธนะฮะตรวจสอบที่มาที่ไปของวัดป่าอรุณยารามนะฮะลองฟังบางช่วงบางตอนที่กำลังเดือดกันอยู่ตอนนี้นะฮะนี่
1: เป็นวัดจริงหรือไม
2: ่นี
1: ่คือเขาไม่สนหรอกก็คือว่าเป็นวัดจริงหรือเปล่าแค่นี้เอาสั้นๆเลยอย่างอื่นคงไม่ต้องพูดอ่ะ
3: ป้าดาครับในเมื่อยังไม่เป็นวัดที่สมบูรณ์เนี่ยก็ไม่สมเจตนารมณ์ของผู้บริจาคที่ดินให้วัดใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะ
3: รู้ว่าสมเจตนาแล้ว
1: ไม่สมค่ะ
2: นี
4: ่ป้าแล้วเอกสารที่ให้มันครับเป็นปึกเบลอเลยปึกเบลอเลยเนี่ยมันไม่สามารถตอบเราได้หรอว่ามันเป็น
1: มันก็มีเหมือนที่หลวงพ่อมีไงมันก็มีแค่นี้
5: มันมีอะไรแปลกใหม่บ้างไหมที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน
0: นี่กำลังเดือดเลยป้าดาดะ
1: มันไม่มีก็เขาบอกอยู่แล้วให้ไปอุทธรณ์ที่สำนักนายก
0: นี่กำลังเถียงกันว่าเป็นวัดจริงหรือเปล่าวัดปลอมวัดจริงนะฮะป้าดาเดือดนะตอนนี้นะฮะเดือดปุดเลยทีเดียวแหมเดี๋ยวจะขอแวะเป็นอารมณ์เพลงสักหน่อยดีกว่านะครับมาหาเพลงแรปเปอร์เพลงร็อกกันสักหน่อยดีกว่าเพลงร็อกกันสักหน่อยดีกว่าก่อนบ่ายสามโมงนะครับให้ฟังเพลงปฐมาครับเดี๋ยวมีปราณทิพย์ด้วยมีแพ้ความอ่อนแอมียิ่งโตยิ่งสวยมีอีโบลา

าที่ว่าเป็นชื่อ Gen Y เนาะสมัยก่อนนี่จะก็มีเพื่อนเรียนมหาลัยชื่อปัทมานะปัทมาชื่อสมัยก่อนเนาะมณีรัตน์วารุณีเงี้ยนะฮะออนอุมาชื่อนี้จะเป็นชื่อ Gen Y ถ้าจะเป็นปัจจุบันนี้ชื่อ Gen C หรือว่า Gen Beta นี่ไม่แน่ใจนะต้องถามดารินดานะฮะดารินดานี่ก็ถือว่าชื่อสวยนะปรางทิพย์ไม่ถือว่าเป็น Gen อะไรเพลงใหม่จากปรางทิพย์ครับนี่คือคนึงนิดครับโอ้โหดนตรีอลังการเลยคนึงนิดนะครับคนึงนิดก็คือชื่อคนได้เหมือนกันเนาะ

ียงหวานๆจากสาวคนนี้นะครับนี่คือปรางทิพย์นะฮะดนตรีเริ่มขึ้นเมื่อคืนนี้พี่อู๋ว่าเพลงนี้เหมือนเพลงเลยนะกระต่ายอ้อนจันใช่ไหม ลูกทุ่งนะแต่ก็เพราะนี่นะมีความเป็นแบบว่าไทยเดิมเนาะนะครับปรางทิพย์นี่เป็นคนเชียงรายใช่ไหมเนาะเชียงรายเป็นคนเชียงไฮ้นะปรางทิพย์ที่เจเคยสัมภาษณ์นะตอนสมัยเข้าวงการใหม่ๆตอนสมัยนั้นยังไม่ดังเลยเพิ่งประกวด The Voice จบใหม่ๆเลยนะครับตอนนั้นเข้ามาสัมภาษณ์ที่คลื่นวิทยุนะฮะตัวเล็กๆนะฮะเป็นคนตลกๆนะเป็นคนแบบจริงๆเธอเป็นคนตลกนะเป็นคนเออๆนิดนึงนะฮะคือฮ่าคือฮ่าหน่อยจำได้อยู่ตอนนั้นนะฮะเสร็จแล้วเป็นเวลาเข้าวงการใหม่เขาจะมาสัมภาษณ์ในคลื่นวิทยุหรือว่าทางโทรศัพท์หรือว่าในห้องจัดรายการเลยไงนะมาสัมภาษณ์ก็มีหลายคนบางคนมาตั้งแต่ยังไม่ดังเลยเหมือนสมัยก่อนจำได้อยู่เลยว่าเมื่อก่อนแม็กเจนมาน่าฮะก่อนที่เขาจะดังก็เคยมาเหมือนกันแม็กเจนมาน่านะฮะตั้งแต่สมัยแบบใครยังไม่รู้จักเลยก่อนเพลงมือหนึ่งเชิญเข้าป่าสมัยนั้นนะฮะหลายคนก็จะมีผลงานออกมาเนาะนะฮะปลางทิพย์นะฮะก็สมบทบาทจริง The Voice ที่เขาคัดคนคุณภาพจริงๆนะฮะร้องดีร้องชัดพลังสุดยอดนะดีว่านะครับเล็กราชเมธอะไรเงี้ยเนาะแต่ละคนนะเนาะนะเดี๋ยวเราฟังเพลงกันก่อนที่คุณผู้ฟังส่งมานะครับเดี๋ยวคอร็อกนั่นเดี๋ยวไหมคอร็อกทั้งสองสามเพลงนะเดี๋ยวให้ฟังแพ้ความอ่อนแอครับยิ่งโตยิ่งสวยมันแล้วก็ความเป็นไปอีโบลาเนี่ยจะต้องรีบเปิดก่อนบ่ายสามเพราะเดี๋ยวบ่ายสามคนเท่าจะมาที่บุญอุบลเขาจะตกใจกับเพลงร็อกนะฮะเขาเปิด3เพลงร็อกแล้วก็เราเข้าเพลงวัยแบบธรรมดาแล้วก็เพลงช้าเดี๋ยวมีข่าวให้ฟังช่วงหน้านะครับเพลงร็อกสต็อปก่อนนะฮะสงสารคน

หลังจากซินิฟูนะครับนี่คือแพ้ความอ่อนแอนะครับคุณฟังมาเรามาร็อกกันสัก2เพลงดีกว่าช่วงนี้ก่อนบ่าย3มามียิ่งโตยิ่งสวยจาก Blackhead นะครับมีอีโบลาครับเอาแบบมันๆไปเลยนะเอาใจคอร็อกกันสัก 2-3 เพลงจะได้ตาเปิดกันในช่วง

0: ่อนี่เธอยิ่งโตยิ่งสวยอะไรจะมันขนาดนี้ฮะคุณผู้ฟังฮะโอ้อะไรจะมันขนาดนี้มา
1: ต่อด้วยความ
0: เป็นเอ๊ะเดี๋ยวอันนี้มันเป็นเวอร์ชันคอนเสิร์ตป่ะเดี๋ยว
2: ขอหนึ่งเพลงร็อกนะฮะ
0: เดี๋ยวอันนี้เป็นคอนเสิร์ตป่ะต้องขอเปลี่ยนก่อนเอาต้นฉบับก่อนมาอย่างมันนะฮะ
1: ต่อด้วยความ
0: เอ๊ะมันเป็นคอนเสิร์ตหมดเลยอะเออนี่อีกหนึ่งเพลงร็อกแล้วกันนะเอาใจขาร็อกนะฮะมาเดี๋ยวค่อยเพลงช้ากันช่วงหน้าบ่ายสามนะ

ทำอะไรก็ทำไปว่าดีเจต้องรีบเปิดก่อนบ่ายสามอ่ะดีเจกลัวคนเฒ่าจะเป็นลมเป็นแรงนะฮะทักทายโปเต้ด้วยแล้วกันฮะโปเต้มาแล้วนะโปเต้พระธรรมจิตรายงานตัวนะฮะ4802โปเต้วันนี้โปเต้ไปขนส่งนะฮะไปทำทะเบียนรถแหละฮะโอ้รถสวยอลังการยิ่งใหญ่นะเนี่ยแหมส่งบรรยากาศมานะครับถูกใจพี่ต่องนะฮะพี่อ้อยว่าดีเจขาที่จะเป็นลมแล้วค่ะ

มันมากเลยเพลงนี้นี่คือ Pepper Jam นะครับพี่อุนะครับเพลงที่มีชื่อว่าหนทางของเธอนะครับตอนแรกก็สู่ชั่วโมงบ่าย 3:00 นกับที่นี่ BP Radio แล้วก็ดีเจวินครับมาดูแลกันต่อในช่วงเวลาของภาคบ่าย 3:00 นนะครับวันนี้วันศุกร์ Friday ครับ21เดือนสิงหาคมนะครับ2569กับบรรยากาศช่วงบ่ายที่บางที่ก็อากาศครึ้มใช่มั้ยฮะอย่างตอนนี้ที่เชียงใหม่อากาศกำลังครึ้มเลยฮะเหมือนจะมีฝนมาแล้วเมื่อกี้พี่สนส่งภาพมาแถวศูนย์ราชการบอกว่าฝนตกแล้วครับแถวแยกสนามบินเชียงใหม่ยังไม่ตกนะฮะครึ้มๆมาเฉยๆนะฮะทางอื่นเป็นไงบ้างเอ่ยทางบุญทริกเป็นไงบ้างครับวันนี้นะครับขอเช็คเรดาร์ตรวจอากาศก่อนบ่ายนี้นะครับแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศไทยบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างวันนี้วันศุกร์หันสายกันแล้วนะครับทางบุญทริกไม่มีนะวันนี้วันศุกร์ Friday ครับ21เดือนสิงหาคมนะครับ2569กับบรรยากาศช่วงบ่ายที่บางที่ก็อากาศครึ้มใช่มั้ยฮะอย่างตอนนี้ที่เชียงใหม่อากาศกำลังครึ้มเลยฮะเหมือนจะมีฝนมาแล้วเมื่อกี้พี่สนส่งภาพมาแถวศูนย์ราชการบอกว่าฝนตกแล้วครับแถวแยกสนามบินเชียงใหม่ยังไม่ตกนะฮะครึ้มๆมาเฉยๆนะฮะทางอื่นเป็นไงบ้างเอ่ย

0: วเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับลงมาแถวแถวแม่แจ่มเนาะกัลยาณิวัฒนาเล็กน้อยนะครับจะเป็นส่วนมากจะเป็นบนเขาบนดอยซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็แถวในเชียงใหม่ก็จะมีแถวโซนที่มีอยู่นะครับจะเป็นแถวดอนแก้วแม่ริมนะครับที่พี่สนอยู่นั่นแหละนะฮะหนองหอยหางดงนะครับสายใต้หานแก้วสันปะตองนะใช่ไหมอเมตกใช่ไหมตอนนี้สันปะตองตกใช่ป่ะในระยะมันขึ้นมาลงมาแม่วางครับป่าซางลำพูนในเมืองลำพูนเล็กน้อยลากลงมาถึงแถวก่อนจอมทองนะจอมทองนิดนึงนะครับนี่คือที่เชียงใหม่ลำพูนนะครับส่วนลำปางนะครับมีนิดนึงโปเต้เล็กน้อยถึงปานกลางนะครับห้างฉัดหน่อยหนึ่งนะฮะทางฝั่งของอำเภอ2นะครับจังหวัดแพร่นะครับนั่นมีนิดนึงนะครับนะฮะแล้วก็หายไปไปโผล่อีกทีนู่นครับที่แม่สอดจังหวัดตากนะตกเยอะเลยนะแม่สอดฝั่งพม่านะครับอุ้งผางนะครับลงมาที่แถวทองผาภูมิกาญจนบุรีนะครับภาคกลางมีโซนของนครสวรรค์นะครับมีโซนของนี่จะเป็นโซนของกรุงเทพมหานครโซนฝั่งตะวันออกนะครับแถวแถวโซนอะไรเนี่ยมาดูก่อนนะพระประแดงสมุทรปราการนะครับคูคตรังสิตนะนี่ขึ้นมาในหน้าจอนะฮะนนทบุรีนะครับที่ตกอยู่นะฮะอาจจะกระจายไปทั่วหน้าฝนนี้ไม่สามารถไว้ใจได้คิดจะตกก็ตกเลยนะครับอีกสักครู่หนึ่งชลบุรีฝนอาจจะตกครับตอนนี้ในทะเลอ่าวกรุงเทพทะเลอ่าวไทยนะฮะมีฝนกำลังตกชุดใหญ่กำลังจะเข้าแถวบางแสนชลบุรีนะครับเกาะสีชังบางแสนชลบุรีนะฮะเตรียมตัวประมาณสักกี่โมงดีอีกประมาณสัก4โมงนะฮะอาจจะถึงอาจจะถึงเพราะว่าลมมันพัดจากทิศตะวันตกไปตะวันออกเพราะฉะนั้นชลบุรีเตรียมรับมือเลยนะครับภาคตะวันออกทางพัทยาแถวนี้นะส่วนภาคใต้ไม่มีนะครับไม่มีเลยมีสุราษฎร์นิดนึงที่เหลือปกติไม่มีฝนนะครับส่วนด้านของอีสานไม่มีนะฮะอีสานนี่ถือว่าไม่มีอุบลก็ไม่มีครับอาจจะมีบ้างกระจุกกระจิกไม่เยอะถือว่าเป็นฝนเล็กน้อยเลยกันนะครับขับมาทักทายกันช่วงนี้กับดีเจวินที่ BP Radio ครับกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันและช่วงนี้แน่นอนครับอยู่กับ True Detect ครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันในชั่วโมงนี้เลยนะครับนะฮะพี่บอกว่าบางแสนบางหมื่นใช่พี่บางแสนบางหมื่นบันละบางล้านนะฮะอยู่กับ True Detect ครับให้การดูแลกันช่วงเวลานี้นะครับ
1: อยู่บาย True ซิมและแพ็คของคนเชียงใหม่เติมเงินและรายเดือน
2: เล่นกับยูโซเชียลเกมไม่อั้นเน็ตแรงเต็มสปีดเรียนกับยู

0: ไม้ whatever you want ทูจะให้ you buy two แพ็คคุ้มเน็ตแรงสิทธิพิเศษจัดเต็มอยู่กับยูดีกว่าซิมและแพ็คของคนเจนใหม่
1: ซิมและแพ้ของคนเจนใหม่จาก True Detect นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้แล้วบอลจะแข่งแล้วนะครับบอลไทยนะฮะใครที่เป็น FC บอลไทยหรือไม่ใช่ FC บอลไทยเป็นกองแช่งนะฮะก็สามารถดูได้นะฮะพรุ่งนี้นะครับทางแอปพลิเคชัน True Vision Now โหลดลงเครื่องเลยครับดูฟรีทุกเครือข่ายนะฮะจะไม่ได้ใช้ True ก็ตามแต่นะฮะก็สามารถดูได้ทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ครับในช่องบอลไทย2นะฮะดูฟรีเลยทุกเครือข่ายครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะยำปูม้าจัดยอดครับโน้ตแซ่บทุกวันที่ยำปูม้าจัดยอดแล้วก็ร้านจะยาวข้าวต้ม1บาทด้วยให้การดูแลกันในช่วงเวลานี้นะครับบ่าย 3:15 นาทีครับพี่เพชรบอกว่าดีเจครับตอนนี้แถวช่างเคียนฝนกำลังตกแล้วนะครับก็อาจจะเป็นบางโซนพี่ที่เมฆมันลงมานะครับเนาะพี่ต้นคงว่าดีเจครับขออะไรนะขอเปิดเพลงลูกชายสักท่อนหนึ่งได้ไหมอุ้ยนะโปรโมทลูกชายเมื่อกี้ดีเจพูดถึง The Voice ใช่ไหมครับลูกชายของพี่ต้นคงเนี่ยเคยไปประกวด The Voice ด้วยเมื่อปีก่อนโน้นที่ผ่านมานะครับร้องเพลงนี้บนเวทีด้วยลองฟังสักหน่อยไหมประมาณสักนาทีครึ่งลองฟังดูนะฮะร้องในเวที The Voice เลยเดี๋ยวดูว่าเสียงเป็นอย่างไรเสียงเพราะแค่ไหนนะฮะแล้วมีหลายเพลงด้วยที่ร้องไว้นะฮะ

เอาล่ะนี่นะเป็นไงละมุนไหมฮะลูกชายพี่ต้นนี่ต้องบอกเป็นนักล่ารางวัลไปทุกเวทีเลยไปเวทีใหญ่ๆระดับประเทศหมดแล้วนะฮะปังปอนสุริยะกุลพรมเสนนะครับนี่ตอนนี้มีหลายเวทีเนาะตอนนี้หน้าเปลี่ยนไปเยอะนะพี่นาโอ้หน้าเปลี่ยนไปเยอะทีเดียวนะฮะโตขึ้นไงน้องหนุ่มน้องบอมรุ่นเดียวกันหมดนะฮะกับลูกชายครับคนบ้านเดียวกันเชียงรายนะครับตอนนั้นได้แฟนเป็นคนใช้ตอนนั้นเหรอฮะแล้วตอนนี้เหรอพี่แหมเสียงดีนะเนี่ยนะเสียงระบุนเลยนะครับซิงคูล่าในสำหรับเพลงนี้นะครับนะอย่างที่บอกไปว่าเวที The Voice เนี่ยเขาคัดคนคือเราเลือกไม่ถูกอะแต่ละคนร้องดีหมดเลยเขาจะคัดคนที่สุดยอดที่สุดนะฮะเขาที่จะทำได้แต่ก็เสียดายเหมือนกันนะฮะเป็นวิธีที่แสดงเสียงร้องจริงๆไม่ได้มาต้องมาแอคติ้งอะไรมากมายนะครับอ๋อเมื่อกี้มีพี่คนหนึ่งบอกว่าดีใจครับอยากฟัง Four Eve สักเพลงได้ไหมฮะ เดี๋ยวก่อนจะเปิดหยดน้ำนะครับพอดีมีพี่อะไรนะพี่โอ้บอกดีใจครับเห็น Four Eve เนี่ยออกซิงเกิลใหม่มาออกเพลงใหม่มานะครับชื่อเพลงว่าอะไรนะเงาเข้าใจแหละฮะเอาเพลงของพี่ปานธนพรมาโคเวอร์ใหม่นะฮะมินนี่บอกว่าฝากทักทายพี่โปเต้ด้วยจ้ะสวัสดีมินนี่แล้วกันโปเต้เอาเลขมาฝากด้วยเลขงามเลขดีเนาะพี่ช่างเบิร์ดสันหลวงครับทักทายวันศุกร์หันษาครับดีเจนะฮะหน้าเธอสาพัดมาแล้วครับฝนฟ้าอากาศอยากฟังเพลงไออาตมาอะไรอย่างไออะไรอย่างอ่านว่าอะไรอย่างอายตนะทั้ง6เหรอฮะอ่านยากจังเลยผีบ้าพระคงฤาษีอันนี้เพลงเหรอฮะน้องผมหน่อยครับช่างเบิร์ดสันหลวงอีกละเพลงผีบ้ามาอีกละนะ

ไม่มีคงปลอดภัยเสียกว่านะเอาไปครึ่งเพลงพอนะฮะเอาไปครึ่งเพลงพอนะฮะ For Eve ครับ For Eve พอแล้วเจนซีฟังแล้วเมาหัวนะฮะฟังแล้วเมาหัวนะปิดก่อนนะฮะไปฟังพี่เบิร์ดดีกว่า

ี้คือเพลงที่มีชื่อว่าหยดน้ำครับกันจากพี่เบิร์ดธงชัยนะฮะพี่เบิร์ดธงชัยมาอินไตนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับตอนนี้บ่าย 3:24 นาทีนะครับทักทายพี่แบงค์ไลโอรสด้วยนะครับแล้วก็พี่สนิทด้วยกันละกันนะครับบอกว่าเซย์ไฮครับพี่วินแบงค์ไลโอรสและพี่สนิทชมพู่ซิ่งรายงานตัวครับวันนี้ฝนตกไหมครับพี่แบงค์ไลอากาศเป็นไงบ้างวันนี้แถวโซนนั้นนะครับก็เป็นช่วงเวลาของหน้าฝนเนาะขอเพลงหน่อยครับคนเร็วๆของปอนนิพนธ์นะครับรอสักครู่เนาะรอก่อนเดี๋ยวจะอ่านชื่อเพลงก่อนว่าตั้งอะไรไว้บ้างนะฮะมินี่ว่าอยากฟังคามิคาเซ่สักเพลงว่ะไปร้องคามิคาเซ่มาป่าชนโปเต้ร้อง3 2 1อย่างเงี้ยได้ไหม3 2 1นะฮะถ้าร้องได้ร้องส่งมานะครับวันนี้โปเต้ไปทะเบียนรถมานะไปสั่งงานคนส่งมานะบอกว่าเดี๋ยวงวดนี้จะถูกหวยนะจะถูกหวยให้ได้เลยทีเดียวเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะถูกหรือไม่เนาะมินนี่เนาะนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังพองๆหน้าใสๆเนาะมีสายโลหิตจากสุทธิพงษ์ด้วยนะครับอย่าจากฉันไปจากพิตานะชานิดนะครับคณะขวัญใจครับบางเวลาคนคิดถึงเลยครับคนถูกทิ้งก็เป็นอย่างนี้เนาะมูซูข่าวร้ายจากดร.คิสครับแอบรักจากลาบานูนพันเดียวกันจากแช่มนะครับพงศิษย์วันต่อวันครับส่งเพลงเพื่อชีวิตยิ่งกว่าเสียใจจากพันนะครับใจน้อยจากอีบีนอร์มอลนะครับมีมนรักมีโอด้วยนะฮะมีก่อนลาจากวสันด้วยนะฮะที่ตั้งเอาไว้ในโปรแกรมนะครับพี่แบงค์ไลโอรถด้วยที่ฝากมาเมื่อกี้นี่นะพี่แบงค์ไลโอรถขอเพลงเข้ามาเดี๋ยวหายฟังปอนิพนธ์เนาะอันนี้กำลังล้างรถเหรอครับพี่แบงค์ล้างรถเดี๋ยววางฝนตกเลยนะขอดูก่อนนะฮะโอ้โหนี่กำลังล้างรถนะฮะเป็นกระบะแต่งซิ่งนะฮะรถต่ำนะฮะรถเตี้ยนะสีขาว1คันนี่นะฮะกำลังล้างทำความสะอาดอยู่นะฮะจริงๆช่วงหน้าฝนนี่อย่าล้างรถบ่อยนะฮะเดี๋ยวมันตกลงอีกนะปล่อยมันล้างปล่อยมันไปเรื่อยๆนะครับขับกระบะรถเตี้ยรถต่ำเหมือนดื้อเลยอ่ะเหมือนสาวดื้อเลยก็รถเตี้ยรถต่ำเหมือนกันเลยนะฮะเอาละครับส่งบรรยากาศมาทำอะไรกันอยู่บ้างทักทายกันได้นะครับทนายหนุ่มครับรถเตี้ยไหมฮะทนายหนุ่มมาไวแฮะวันนี้แหมมาไวนะฮะใจเล่าข่าวเรื่องอะไรมีอะไรน่าสนใจบ้างวันนี้ครับเดี๋ยวเปิดเพลงก่อนเนาะเดี๋ยวไปหาขายฟังกันเนาะนะครับมาหน้าใสๆเพลงนี้ไม่เหมาะกับชายหนุ่มนะครับเพราะว่าชายหนุ่มหน้าเท่านะฮะชายหนุ่มหน้าเท่านะฮะฟังไม่ได้นะฮะให้ปิดเสียงเอามืออุดหูไว้นะครับหน้าใสๆ

ังเมื่อไหร่ก็ยังพร้อมเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้นะครับหน้าใสๆพองๆนะครับแหมใสไหมครับหน้าใสหัวไปสิแทนหนูบอกว่าเพลงนี้พร้อมมากเลยนะฮะมาฟังเพลงต่อดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับมาฟังเพลงต่อมานะฮะใครจำสายโลหิตได้บ้างจำได้ใช่ไหม

ยายทองบอกว่าเพลงนี้ชอบมากๆเลยใช่ไหมยายทองยายทองบอกว่าชอบดูมากเลยสมัยก่อนสมัยเป็นสาวนะฮะออกศึกข้านึกแต่รบอะไรนะคอสออกศึกข้านึกแต่รักอะไรนะมันร้องว่าไงลืมไปแล้วนะฮะสุทธิพงษ์วัฒนาจังนะครับชมพูฟุตตี้นะครับเป็นเพลงดังในตำนานครับสายโลหิตนะฮะเพลงที่ใช้ประกอบละครช่อง7สมัยก่อนนะครับสายโลหิตนี่เป็นนวนิยายไทยนะครับประพันธ์โดยโสภาคสุวรรณนะครับศิลปินแห่งชาติตอนแรกเขาทำเป็นหนังสือก่อนมีเป็นนิตยสารออกมาก่อนตั้งแต่ปี19แล้วตั้งแต่เรายังไม่เกิดกันนะครับแล้วก็เอามาดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์ถึง4ครั้งเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่ปี29ปี38นี่เราทันเนาะปี38นะครับปี46ปี61นะฮะไอ้ที่เราจดจำไม่ดีสุดคือปี38เนาะตอนนั้นแสดงโดยสอนรามใช่ไหมเนาะสอนรามกับสุวรรณนันท์คงยิ่งนะครับขุนไกรไกรไกรไกรนะโดยสยามสังวรบุตรในตอนนั้นนะครับเนาะนะโด่งดังมากๆเลยนะฮะออกอากาศปี38นะครับบริษัทดาราวิดีโอนะมีสอนรามีสกบสุวรรณานมีสัตวัตนะครับสามแปดสามเก้านะฮะหลายคนน่าจะจดจำได้นะครับเนาะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยละกันนะครับวันนี้คุณฟังขอเพลงเยอะห้ามขอเพลงเพิ่มแล้วนะครับวันนี้จะค้างอีก15เพลงนะฮะเดี๋ยวมันไม่ทันกันเนาะนะหนึ่งสองนะฮะสุดที่รักนะฮะออดี้อย่าจากฉันไปคณะขวัญใจมูซูด็อกเตอร์คิสลาบานูนแช่มแช่มรำพงศิษฐ์พันธ์บริการเอบีนอร์มอลนะฮะบนรักมีโอวสันปอนิพนนะฮะนี่มันเลยเวลาเอาเท่าที่มีก็เพียงพอแล้วนะจ๊ะสวัสดีพี่บอยศิราชาได้กันแล้วกันทักทายครับ ขอเพลงอ้อเจ้าด้วยนะฮะอ้อเจ้าเอ๋ยนะฮะมาฟังเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้นะครับวันนี้เน้นปลดเพลงเยอะๆแล้วกันวันศุกร์เนาะทนายหนุ่มเนาะทนายหนุ่มดีใจครับเกิดไม่ทันละครเรื่องนี้ฮะจริงเหรอครับทนายหนุ่มหน้าเท่าขนาดนี้เนี่ยเกิดไม่ทันเหรอฮะโอ้แสดงว่าเกิดมาแล้วหน้าก็เท่าเลยนะเนี่ยนะฮะสุดที่รักครับจากออดี้นะครับตาต้ามาแล้วขอเพลงคุณลำดวนหน่อยฮะ

ึ่งเพลงพร้อยตำนานเลยสำหรับเพลงนี้นะครับนี่คือออดี้ครับสุดที่รักนะครับแหมวันนี้ไม่แต่เพลงพร้อเลยแล้วเคลียร์เพลงแบบต่อเนื่องเลยจะได้ไม่เหงากันช่วงนี้นะครับมาจากศิลปินแบบอินดี้นะครับอัลเทอร์เนทีฟเราจะแวบไปหา RS ดีกว่าร็อกแบบเจ็บๆยุคนั้นเลยนะครับ

เป็นเพลงที่คลาสสิกมากๆเลยสำหรับเพลงนี้นะฮะอย่าจากฉันไปตะบอยสเกลนะครับพี่ตาชาดิษนั่นเองครับเพลงดังในตำนานเลยทีเดียวนะฮะวันนี้เปิดเพลงเต็มที่เลยนะครับเอาใจ FC รายการนะครับวิสาปูปริชาติวดีเจขาแต่ท้ายชั่วโมง 5:30 นฝากเพลงรอฝนหน่อยอย่าให้ฝนลางรถตอนกลับบ้านใช่ไหมงั้นจัดให้นะฮะขอชุดใหญ่นะฮะเอาให้น้ำท่วมเลยเนาะท่วมล้อล่างนะฮะเอาไม่เอาแบบนั้นใช่ไหมนะครับกรุงเทพมหานครเมืองหลวงต่างๆนี่ถ้าสมมติว่าฝนตกใหญ่ๆสักพักหนึ่งเนี่ยสักพักน้ำจะเริ่มขึ้นนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังครับพูดถึงน้ำท่วมนิดนึงแล้วกันนะที่จังหวัดน่านที่หลายคนติดตามข่าวนะครับมีคนถามว่าโอ้โหน่ากลัวมากๆเลยจริงๆน้ำท่วมนี่เป็นเรื่องปกติครับทางภาคกลางนะฮะส่วนมากจะเป็นน้ำท่วมคือจะเป็นน้ำที่รอการระบายนะกรุงเทพเนาะหรือถ้าเป็นแถวๆติดน้ำเจ้าพยาก็จะเป็นลักษณะของน้ำที่มันเอ่อขึ้นมาที่มันล้นตลิ่งออกมาจากน้ำเจ้าพยานะครับแต่ถ้าเป็นทางภาคเหนือมันจะเป็นลักษณะของน้ำป่ามันจะมีความแตกต่างกันนะครับเมื่อวันสองวันที่ผ่านมามีคนในโซเชียลถกเถียงกันนะครับว่าจะแก้ปัญหาของจังหวัดน่านยังไงเพราะว่าเห็นปัญหาของน้ำท่วมบ่อยๆทุกๆปีนะครับปัญหาหลักของมันก็คือหนึ่งนะฮะจังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่เป็นภูเขาสูงคุณผู้ฟังมันเป็นดอยหมดเลยเหมือนแม่ฮ่องสอนเลยนะครับมันจะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนเป็นบางบ้านบางที่นี่เขาสร้างบนภูเขาเลยนะฮะสร้างบนภูเขาเลยนะครับแล้วก็จะมีทางลาดเอียงลงมามีน้ำไหลลงมาเพราะฉะนั้นเวลาฝนตกมันจะเลาะเข้ามาเลยเลาะไหลสันเขาลงมาเลยนะครับแล้วก็ลงใส่บ้านตุ้มตามตุ้มตามอย่างที่เราเห็นคลิปเลยนะครับหลังจากนั้นมันก็จะเข้าสู่ในเมืองลงแม่น้ำในเมืองแล้วก็จะเอ่อขึ้นในเมืองนะครับนี่คือปัญหาใหญ่นะครับวันก่อนมีคนบอกว่าเนี่ยก็เพราะว่าคนน่านไปตัดต้นไม้ทำลายป่าไงทำให้น้ำมันระบายไม่น้ำมันไม่มีอะไรมาอุ้มมันดูดซับเอาไว้นะครับแต่ถ้าเราไปถามคนเมืองน่านจริงๆนะฮะปัญหาหลักๆของน้ำท่วมที่เมืองน่านก็คือเรื่องของไม่ใช่เพราะว่าไปตัดไม้ทำลายป่าครับว่าพื้นที่การเกษตรของเขาเนี่ยอยู่บนไร่บนสวนที่อยู่ในบนดอยบนเขาอยู่แล้วนะครับที่ป่ายังคงอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมมันจะมีบางที่แค่นั้นเองที่เขามีการทำไร่ทำการเกษตรนะครับเพราะว่านักวิชาการหลายๆคนก็ดูมือถือไงดูใน Google Map ไงนี่ไงป่าต้นไม้ถูกทำลายนะจริงๆแล้วนิดเดียวนะนิดเดียวเองที่มันมีการตัดเพราะว่านั้นเป็นที่ของชาวบ้านเขาอยู่แล้วเขามีกรรมสิทธิ์เรียบร้อยนะครับแต่ปัญหาหลักของมันคือมันอยู่บนดอยบนเขาสูงนะฮะเวลาน้ำมันไหลลงมามันชะลอมันยังไงมันก็ไม่ทันนะครับนักวิชาการก็เลยมีการเสนอ2แนวคิดหลักๆคุณผู้ฟังครับที่เขาจะช่วยนะฮะก็คือ1เขาบอกว่าทำแม่น้ำของเมืองน่านว่าไงให้มันเบี่ยงออกไปข้างนอกนะครับคือตอนนี้คนสมัยก่อนคนโบราณคุณผู้ฟังฮะเขาจะชอบทำบ้านสร้างหมู่บ้านนะฮะในพื้นที่ติดแม่น้ำอย่างเช่นอย่างเชียงใหม่ก็จะมีแม่น้ำปิงนะฮะกรุงเทพก็น้ำเจ้าพยาเนาะปิงวังยมน่านเนาะลงสู่นครสวรรค์เป็นน้ำเจ้าพยาคนก็จะสร้างบ้านรอบๆแม่น้ำเพราะคนสมัยก่อนเนี่ยจะใช้แม่น้ำในการอุปโภคบริโภคใช่ไหมใช้ในการสัญจรนะฮะแล่นเรือต่างๆนานาคือสมัยก่อนเป็นแบบนี้แต่พอมันถึงฤดูน้ำหลากปั๊บน้ำมันท่วมไงคนสมัยโบราณเขาเลยทำบ้านยกสูงยกใต้ทุนสูงนะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำมันขึ้นแต่ทางภาคเหนือเนี่ยมันยกสูงแค่ไหนมันก็ไม่ได้เพราะมันเป็นน้ำป่านะครับหนึ่งก็คือเบี่ยงเส้นทางนำน่านออกไปอีกฝั่งหนึ่งเขามีโครงการว่าอาจจะทำแม่น้ำน่านอีกสายหนึ่งให้น้ำมันเบี่ยงออกไปอีกเส้นหนึ่งแต่อันนี้เป็นไปได้ยากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันต้องขอที่ป่าไม้มันเป็นเขตของพื้นที่ป่าพื้นที่ของคือป่าไม้หรือว่าอุทยานนะเขาจะมักจะไม่ให้ที่เพราะว่าเขาจะกลัวการตัดต้นไม้นะครับอย่างที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เนี่ยมีเจ้าที่การไฟฟ้านะเขาไปตัดต้นไม้เพื่อเขาจะเอาสายไฟฟ้าปักนะฮะจุดประสงค์ของการไฟฟ้าคือต้องการเอาสายไฟฟ้านะส่งเข้าไปให้พี่น้องชาวเขาชาวกะเหรี่ยงได้ใช้ไฟฟ้าแต่ปรากฏว่าโดนอุทยานกรมอุทยานแล้วก็โดนป่าไม้ฟ้องว่าคุณไปตัดไม้ทำลายป่าทำไมนะฮะกลายว่าหน่วยงานรัฐฟ้องกันเองฮะป่าไม้กรมอุทยานฟ้องการไฟฟ้าว่าไปตัดไม้ทั้งที่เขาตั้งใจว่าจะตัดไม้เพื่อจะเอาสายไฟฟ้าปักเข้าไปเพื่อจะให้คนในเขาในพื้นที่กะเหรี่ยงเนี่ยได้ใช้ไฟฟ้าสุดท้ายชาวเขาก็ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าชาวเขาก็เรียกร้องว่าทำไมไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ยอุทยานก็ไม่ให้ตัดต้นไม้ห้ามตัดห้ามตัดถนนเข้าไปก็เลยกลายเป็นที่เราเห็นว่าไม่ได้สักทีอย่างกรณีของน่านก็เหมือนกันพื้นที่ป่ามันยังมีอยู่การที่จะเบี่ยงเส้นทางน้ำอาจจะยากเขาจะเบี่ยงไปอีกฝั่งทางที่ตะวันออกเลยนะครับเพื่อไม่ให้น้ำมันเข้าในเมืองนะฮะกับ2ก็คือย้ายเมืองเลยย้ายเมืองคือหมายถึงว่าย้ายเมืองหลวงของเมืองน่านออกไปเลยไปอยู่ที่อื่นไม่ต้องไปอยู่ในส่วนของใกล้แม่น้ำน่านอันนี้ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะฮะถ้าไม่ยอมย้ายออกหรือว่าย้ายแม่น้ำออกอ่ะสุดท้ายก็เหมือนเดิมเดี๋ยวปีหน้าก็ท่วมเหมือนเดิมแล้วก็พังพินาศเหมือนเดิมอันนี้คือสิ่งที่นักวิชาการเขามีการวิเคราะห์เอาไว้นะฮะนะครับย้ายเมืองน่านออกเลยอยู่ที่อื่นกับ2คือย้ายแม่น้ำออกเบี่ยงแม่น้ำออกเป็นสายอื่นนะฮะก็รอติดตามต่อไปกันละกันว่าจะเป็นอย่างไรเนาะ
หนุ่มบอกว่าเป็นกลุ่ม NGO ใช่พี่เป็นกลุ่ม NGO นะครับที่เขาอย่างกรณีนี้ไงที่เขาจะตัดต้นที่สารพีนะต้นไม้ต้นยางที่สารพีที่ไม่ให้ตัดนะฮะกลุ่ม NGO พวกนี้แหละนะฮะขัดขวางเอาไว้นะฮะอันนี้ก็นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเนาะจะได้เข้าใจว่าปัญหามันเยอะแยะมากมายนะฮะเรื่องราวของการจะทำงานนะครับในส่วนต่างๆเนาะโปเต้ว่าถามโปเต้นี่ตัดจริงตัดจริงไม่นิดนะดีเจตั้งแต่ทุ่งข้าวโพดเข้ามาลดไปเลยหลายดอยโซนที่น้ำท่วมนั่นแหละนะครับโซนภูเขาบ่อเกลือทำไร่เยอะช่วง10ปีหลังนะฮะโซนภูคาบ่อเกลือทำไร่มากๆเยอะมากช่วง10ปีหลังโซนบ้านโปเต้กรมป่าไม้ห้ามฝั่งติดพะเยาฝั่งติดลาวหัวล้นทั้งหมดเลยบนดอยอ๋อโอเคโปเต้ยืนยันว่าโปเต้เป็นคนในพื้นที่โปเต้รู้ว่าเขามีการตัดไม้จริงนะฮะตัดไม้ทำลายป่าจริงก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมน้ำไหลลงมาจริงนะฮะต้องถามคนในพื้นที่เขาจะรู้ดีนะฮะนี่ครับก็ตามสภาพนะโปเต้เนี่ยโปเต้บอกว่านี่จะเจอรูนี่นะฮะเป็นภาพบนอะไรนะภาพ Google Map เนาะมาภาพ Google Map นะฮะเดี๋ยวเจอขอดูก่อนนะนี่ส่งมาให้ดูนะครับนะเรามาทักทายกันช่วงนี้กันละกันในช่วงเวลาของภาคบ่ายกับเพลงที่คุณฟังอยากฟังกันนะครับฟังเพลงฟังข่าวกับดีเจครับพี่หนุ่มว่าดีเจครับบ้าน NGO น้ำท่วมไหมครับวันก่อนไงที่เข้ามาประท้วงที่นี่นะพี่ที่อะไรนะที่ศูนย์นั่นเนี่ยที่จีนประจำเชียงใหม่อ่ะเรื่องพม่าน่ะไม่เกี่ยวกับไทยสักนิดเลยนะฮะพี่โอว่าของแท้ครับดีเจนะพี่สดว่าอู้ง่ายทำยากครับชายและพี่คุยนะง่ายจะเบี่ยงน้ำยกบ้านเลยมันทำพูดง่ายครับแต่ความเป็นจริงนะทำยากเลยนะครับพี่คุณชายสวิตว่าใครมาเที่ยวอินทนนท์ช่วงนี้ขับรถระวังด้วยนะครับมีอุบัติเหตุบ่อยทุกวันเลยล่าสุดมีอุบัติเหตุอีกแล้วล่ะพี่ไหนขอดูหน่อยซิมีอุบัติเหตุอะไรนะครับเอาอีกละที่แม่แจ่มน้ำตกสิริภูมินะครับอุบัติเหตุรายวันครับฝนตกถนนลื่นนะครับ21สิงหาคมวันนี้ครับฝนตกถนนลื่นครับมีอุบัติเหตุรถกระบะนะครับเสียหลักพุ่งลงมาข้างทางนะพุ่งลงทางปากทางเข้าน้ำตกสิริธารดอยอินทนนท์นะฮะน้ำตกสิริธารเหรอฮะแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บได้ออกจากรถเรียบร้อยแล้วก็ส่งโรงพยาบาลที่เรียบร้อยนะฮะลงเขาลงดอยระวังนะฟังโดยเฉพาะโซนภาคเหนือเขามันชันแล้วมันสูงมากเลยนะฮะนะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยกันละกันนะครับเนาะนะโปเต้บอกว่าอำเภอปัวครับพี่เจนะหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านที่มีการตัดไม้ทำลายป่าเยอะนะครับเนาะมีคณะขวัญใจให้ฟังหนึ่งเพลงเย็นๆครับชื่อเพลงว่าบางเวลาโคตรคิงเหรอเอ๊ะทำไมเสียงไม่ชัดอ่ะเจ๊ขอโหลดที่มันเวอร์ชันชัดก่อนได้ไหมเสียงมันแบบแปลกๆตุนๆหน่อยอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับขอโหลดอันที่เวอร์ชันชัดก่อนนะนี่โปเต้ทำภาพอันนี้มาให้เลยภาพเลยนะภาพกราฟิกมาให้ดูนะครับนะก็แน่นอนฮะตัดไม้ทำลายป่าคนถูกทิ้งมันเป็นอย่างนี้

บางเวลาโคตรคิดถึงเลยครับจากงานจากคณะขวัญใจนะครับสมมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันก่อนเนาะนะครับมีพี่โด่งมังเลยวันที่เจอครับเมื่อกี้พูดถึงแม่น้ำใช่ไหมน้ำท่วมใช่ไหมฮะนะครับดีเจรู้ไหมครับว่าที่จังหวัดเลยเนี่ยเป็นจังหวัดเดียวของไทยนะฮะที่แม่น้ำไหลขึ้นทางทิศเหนือทุกแม่น้ำเลยเหรอพี่โอ้โหอาจจะเป็นเพราะความลาดชันไหมนะทางตอนใต้มันอาจจะสูงกว่าไงมันก็เลยไหลดันขึ้นข้างบนไงนะครับเพราะปกติแม่น้ำมันจะไหลจากสูงไปหาต่ำเสมออาจจะส่วนกระแสบ้างนะครับลองซูมดูจากดาวเทียมได้ครับเดี๋ยวจะลองไปดูพี่นะที่จังหวัดเลยเนาะน่าสนใจประเด็นนี้นะครับเนาะนะฮะทักทายพี่เพโรจากแม่แจ่มด้วยนะครับเมื่อกี้ลืมทักพี่เพโรว่าที่อำเภอแม่แจ่มทักทายครับตอนบ่ายสามเมื่อกี้เมื่อวานฝนตกทั้งวันเลยครับวันนี้แดดดีทีเดียวนะฮะสัก10นาทีจากนั้นก็มืดครึ้มมาอีกแล้วปีนี้ฝนดีครับแต่ตกไม่หนักตกเรื่อยๆเนาะพี่ไพโรจน์เนาะนะฮะไปดูฟังอยู่หรือเปล่าพี่ไพโรจน์นะครับเนาะพี่ฟอร์ดวันนี้ใจครับเรดาร์แม่นเป๊ะเลยฮะตอนนี้4โมงชลบุรีฝนตกเลยเมื่อกี้ใจบอกว่าประมาณ4โมงฝนจะตกใช่ไหมฮะมาจริงๆเป็นการไหลลงแม่น้ำอ๋อเป็นการไหลลงแม่น้ำโขงใช่ไหมเพราะแม่น้ำโขงมันอยู่ข้างบนไงใช่ไหมฮะมันเป็นทางกั้นระหว่างลาวกับเลยเนาะกับทางฝั่งข้างบนนะฮะมันอาจทางดอยฝั่งนี้มันอาจจะสูงกว่าภูเขามันสูงกว่ามันไหลย้อนคืนนะครับเนาะเดี๋ยวจะไล่ซูมดูครับนะทักทายพี่สมบัติมากมีจากสมุทรสงครามด้วยกันละการทักทายมานะครับนะมาเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงก่อนมาเดี๋ยวจะไม่ทันกันเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันเนาะเดี๋ยวค่อยมาเล่าเรื่องแล้ววันนี้มีเรื่องหลอนไหมมีวันนี้มีเรื่องหลอนกันแล้วรอใกล้ๆห้าโมงก่อนเนาะข่าวร้ายครับแอบรักลาบานูนแชมป์รำพงศิษย์คัมภีร์พันวรการเอบีโนมอลนะครับมนรักมีโอวสันพี่ทองบาวันนี้ใจครับแม่น้ำเมยก็ไหลขึ้นเหนือนะครับดีเจอ๋อเหรอฮะน้ำเมยน่ะหรอก็คงจะเหมือนกันนะพี่อาจจะเป็นเพราะว่าทิศทางที่มันสูงกว่ามันก็ไหลลงไปย้อนไปก็เลยไหลย้อนลงไปหาที่ต่ำบางทีที่ต่ำอาจจะอยู่ในทางเหนือก็เป็นได้ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเพลงนี้อย่าเพิ่งมาสิเอานี้ก่อนเอาข่าวร้ายก่อนมาเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันก่อนช่วงนี้นะครับ4 โมงเย็นกับอีก3 นาทีนะครับ

พลงจากพี่ปลาพงศิษฐ์นะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าวันต่อวันนะครับพี่ปูปลานะฮะแล้วเคลียร์เพลงกันก่อนเดี๋ยววันนี้มีเรื่องหลอนมาให้ฟังด้วยนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงก่อนก่อนเนาะที่ไม่คุยเยอะนี่ก็คือกลัวเพลงจะเปิดไม่ทันกันเพราะเดี๋ยวหลายคนเนี่ยใกล้จะเลิกงานแล้วนะครับมีเพลงก่อนลาจากวัสันด้วยเดี๋ยวมีมนรักมีโอด้วยอ่ะใครจำเพลงมนรักมีโอได้บ้างพันครับยิ่งกว่าเสียใจใจน้อยจาก EB Normal นะครับคนเร็วๆจากปอนิพนธ์ด้วยนะครับมีเพลงรอฝนจากกุ้งตรงสิบด้วยไหม

อะไรลงไปก่อน

ละครับคือมนรักมีโอนะใครจำเพลงได้บ้างครับเพลงดังในตำนานทีเดียวจะบอกให้ฟังมนรักมีโอนะฮะวันนี้เปิดแบบต่อเนื่องเลยกำลังเคลียร์เพลงพอดีหลังไมค์กำลังแชทๆอยู่นะฮะนะครับมนรักมีโอมา4โมงเย็นจะอีก40นาทีส่งรถฟังกลับบ้านกันเย็นนี้นะครับหลายพื้นที่นะครับวันนี้วันศุกร์แล้ววันศุกร์บุกไหนดีเย็นนี้ต้าครับเย็นนี้ช้างสิงลีโอครับฮะขอเพลงเพื่อนใจของโลโซทันไหมฮะเดี๋ยวก่อนถ้ามีเวลาจะเปิดให้พี่นะครับ4โมงเย็น40นาทีนะครับตอนนี้เชียงใหม่ก็แดดออกนะฮะไม่มีฝนตกนะฮะก็ดีนะทำให้เรารู้สึกว่าเออมันก็ชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นดีนะฮะขอเพลงรอฝนของกุ้งตรงสิทธิ์นะครับเรียมจินดาเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องหลอนกันขออีกสักเพลงสองเพลงมาวันนี้มีเรื่องหลอนเกี่ยวกับเหมือนเดิมนักข่าวนะของข่าวสดนะฮะเออตาวันดีเจครับจัดตลอดครับดีเจฮะจัดตลอดนะฮะไม่มีลืมไม่มีหายใช่ไหมกุ้งตรงสิทธิ์ครับต้องสาวเบียวช้างสักเพลงใช่ไหม

ี้ครับเพลงที่มีชื่อว่าเหนื่อยไหมหัวใจนะครับที่ขอไปด้วยกันละกันครับพี่วันนี้ตาว่าเมื่อกี้ฟังเพลงเก่านึกถึงสมัยเรียนมัธยมต้นเลยดีเจสมัยนั้นใช่ไหมฮะก็ย้อนบรรยากาศกลับไปไงเมื่อกี้เพลงรอฝนนี่ก็ถูกใจพี่ลุงป๊อกด้วยนะครับนะครับตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาห้าวยิงกันแล้วนะครับกับช่วงเวลาของเย็นนี้วันนี้เปิดเพลงเยอะมากเลยอ่ะพอดีเดี๋ยวจะไล่คิวเพลงให้มันหมดก่อนจะเล่าเรื่องราวเนาะนะครับตอนนี้ที่เชียงใหม่แดดออกแล้วนะแดดออกเฉยเลยนะครับอาจจะมีบางที่บางโซนนะครับที่มีฝนฟ้าเดี๋ยวขอเช็คเรดาร์อีกแป๊บนึงนะครับตอนนี้มีจังหวัดไหนที่มีฝนฟ้าบ้างนะครับวันนี้ฝนไม่เยอะนะครับดูในเรดาร์ตรวจอากาศไม่เยอะนะครับไปอยู่แถวโซนโน่นฮะทองผาภูมิกาญจนบุรีโซนภูเขาซะส่วนใหญ่นะครับนครสวรรค์อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็โซนของส่วนพึ่งราชบุรีนะครับกาญจนบุรีซึ่งเป็นโซนทางฝั่งที่ตะวันตกนะครับส่วนภาคเหนือก็มีปราบปรายไม่เยอะไม่มายนะครับเล็กๆน้อยๆลำปางนิดนึงแจ้ห่มนะครับปลายแม่ฮ่องสอนนะครับอีสานนี่แทบไม่มีเลยเดียวนะครับนะก็เป็นฝนฟ้าอากาศภาคใต้ไม่มีเลยไม่มีสักจังหวัดเลยนะครับที่มีฝนตกนะครับมาเดี๋ยวเราเปิดหนึ่งเพลงเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องหลอนกันวันนี้จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับคุณฟังจำเหตุการณ์ที่เขาชีจันได้ไหมฮะเขาชีจันที่มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นนะฮะย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักช่วงกี่ปีเอ่ย4-5 ปีที่แล้วหรอฮะ3-5 ปีที่แล้วนะครับที่มีกรณีของเสียคนหนึ่งนะฮะที่สั่งเก็บแฟนตัวเองนะฮะที่เหมือนกับหึงหวงอะมีคดีหึงหวงนะครับแล้วก็สั่งเก็บให้ลูกน้องเอาปืนไปยิงตายคารถเลย2 คนเลยนะฮะนะที่เขาชีจันเลยนะครับแล้วก็วันนั้นนักข่าวก็ไปทำข่าวแล้วปรากฏว่าเจอเรื่องแปลกด้วยนะเขาจะเจออะไรนะเดี๋ยวขอเปิดหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังในช่วงเวลาของ5 โมงเย็นนะครับ4:51 PM ครับกับเรื่องหลอนเย็นนี้ที่จะนำมาฝากกันจริงเรื่องนี้เล่าเมื่อคืนไปรอบละรีลันครับเพราะเมื่อคืนคนฟังน้อยเนาะต้องช่วงเวลากลางวันที่คนฟังอยู่กันเยอะๆนะครับนะเดี๋ยวก่อนอยากฟังเพลงเพื่อนใจเหรอฮะของโลโซหรอเพื่อนใจของโลโซมาเพื่อนใจก็เพื่อนใจมาเพลงนี้ดีนะไม่ได้ฟังนานเลยต้าส่งอะไรมาต้าวงบางฟูเหรอฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเพื่อนใจครับจากโลโซเพื่อนจิตเพื่อนใจนะฮะเพื่อนจิตเพื่อนใจนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับนะมาและเข้าสู่ช่วงเวลาของห้างเงินกันแล้วนะครับเดินทางกลับบ้านกันนะครับวันนี้กับวันสบายๆวันศุกร์แห่งชาติครับวันนี้ร้านค้าร้านอาหารร้านเหล้าน่าจะคนเยอะเหมือนกันเนาะพูดถึงว่านะฮะคนก็จะไปเที่ยวกันไปนั่งชิลกันนะฮะพี่ปานิตาวันนี้ดีเจฮะจอมทองอากาศเริ่มสดใสแล้วจ้าให้ส่งบรรยากาศมาให้ดูนะครับนี่บรรยากาศแถวบ้านนะฮะบ้านสวนนะฮะบรรยากาศดีๆวิวทุ่งนาทุ่งหญ้าถ่ายภาพมาจากชั้นบนของบ้านสวยๆนะครับบ้านหลังใหม่มองเห็นวิวทุ่งหญ้าทุ่งนามองเห็นภูเขาเห็นบ้านหลังอื่นด้วยมองเห็นดอยมกขลานด้วยนะฮะชัดเจนเลยทีเดียวนะจ๊ะสวยๆบรรยากาศดีนะฮะที่แสนไกลจะแห่งไหนที่ใดชมวิวสวยๆฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอครับยิ่งเวลาที่ฝนตกหมดจบแล้วเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่ามันจะยิ่งสดใสและแฮปปี้เอาวิวมาฝากนะครับนะลงมาเซฮายกันแล้วกันช่วงนี้นะครับดีเจครับอาร์เซนอล5เผ่าครับเปิดพรีเมียร์ลีกนัดแรกทีมของพี่อู๋ปืนเจอช้างกระทืบลงครับดีเจนะฮะศึกหัวตารางกำลังเข้มข้นขึ้นนะครับอาร์เซนอลนะครับโคเวนทรีซิตี้นะครับตี2นะครับวันเสาร์22มีนะครับติดตามกันได้นะครับว่าจะเป็นยังไงผลนะครับของบอลในรอบนี้นะฮะอาร์เซนอล5พอนะฮะน้องล่อนว่ายังไงนะเรื่องนี้นะฮะมาเรามาพูดถึงเรื่องราวของเรื่องหลอนๆกันดีกว่าที่จะนำมาฝากวันนี้นะฮะวันนี้มีเรื่องหลอนเกี่ยวกับการฆาตกรรมคุณฟังฮะต้องบอกว่านักข่าวกับการฆาตกรรมหรือว่าการไปเจอเรื่องราวหลอนๆเนี่ยเป็นเจอเรื่องราวน่ากลัวเลยเป็นสิ่งที่เขานั้นต้องเจอทุกๆวันนะฮะเขาตอนนี้เขามองศพหรือว่ามองคนตายเนี่ยเป็นแค่เรื่องราวเหมือนกับหมาตายแมวตายคุณฟังคนที่เป็นนักข่าวนะฮะเพราะว่าเขาอยู่กับเรื่องนี้มาตลอดทั้งชีวิตเลยนะฮะและเช่นกันเรื่องราวของนักข่าวนักข่าวข่าวสดวันนี้นะครับก็จะพาคุณฟังไปเจอกับเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เขาชีจันนะครับเขาชีจันนะเขาชีจันเป็นสถานท่องเที่ยวสำคัญในตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบชลบุรีครับมีชื่อเสียงจากพระพุทธรูปแกะสลักลายเส้นด้วยเลเซอร์บนหน้าผาหินปูนนะครับนะก็คือที่มีความสูงนะครับถึง100กว่าเมตรทีเดียวนะครับ100กว่าเมตรทีเดียวนะครับเขาสร้างขึ้นนะครับสูง130เมตรนะครับเปิดให้ชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับนะก็คือเขาชีจันซึ่งหลายๆคนก็เขาอาจจะเคยไปหรือเห็นจากรูปใช่ไหมครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วรอบนั้นมีเสียคนหนึ่งนะฮะที่หึงหวงแฟนตัวเองหึงหวงภรรยานะครับที่ไปเที่ยวกับคนอื่นนะครับก็คือคบหากันนั่นแหละนะฮะแล้วอยู่ดีๆเขาก็หายไปแล้วก็เห็นอัพรูปถ่ายรูปลงโซเชียลกับคนอื่นก็เลยเกิดอาการหึงหวงและก็ส่งคนไปเก็บนะฮะและยิงทิ้งทั้งสองคนเลยโอ้โหน่ากลัวมากหลายคนน่าจะจำข่าวได้เมื่อหลายปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับแน่นอนครับทันทีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับนักข่าวก็ได้รับการติดต่อก็รีบเดินทางจากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่ที่เกิดเหตุทีเดียวครับซึ่งเขาไปเกาะติดที่สัตหีบเนี่ยโอ้โหเป็นสัปดาห์ทีเดียวนักข่าวก็จะมีงบน้ำมันรถค่าอาหารการกินต่างๆก็คือจะไปกันก็จะเอารถจากกรุงเทพไปเลยก็จะไปเช่าโรงแรมอยู่กันนะเอารถของบริษัทเนาะรถของนักข่าวไปนะฮะก็จะมีคนขับรถ1คนมีนักข่าวแล้วก็มีช่างภาพ1คนก็จะไปกันประมาณ3คนเป็นหลักนะฮะโอ้โหไปถึงที่เกิดเหตุนี่เจ้าที่ก็เอาเชือกสีเหลืองนะฮะล้อมไปหมดเลยไม่ให้เข้าไปในพื้นที่เพราะว่ามีคนตายนอนอยู่ในรถหลายคนน่าจะจำได้เนาะภาพนั้นนะฮะแต่ด้วยความเป็นนักข่าวเนาะก็จะมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปถ่ายรูปใกล้ๆแต่ห้ามจับในส่วนของศพหรือว่าห้ามเคลื่อนย้ายหลักฐานนะฮะนักข่าวก็เอากล้องไปถ่ายเอาทุกมุมเลยนะของคนตายสภาพคนเสียชีวิตคือเป็น2คนก็คือฝ่ายผู้หญิงซึ่งเป็นแฟนของเสียคนนั้นแล้วก็ฝ่ายชายคนหนึ่งนะอยู่ในรถมาด้วยกันนะครับโดนยิงตายทั้งคู่เลยนะฮะแล้วก็สภาพศพคือกระสุนเนี่ยทะลุเลยนะฮะคือเลือดไหลนองนะครับได้กลิ่นคาวในคละคลุ้งเต็มรถยนต์ทีเดียวเลือดนี่ไหลออกมาข้างนอกนะเพราะว่าคนที่ยิงเนี่ยเขายิงประชันมากเลยนะฮะยิงทีทั้งสองคนยิงประชันชิดมากๆเลยนะฮะทำให้กระสุนท
ทะลุจุดสำคัญศีรษะลำตัวจนกระทั่งนั้นเลือดนะฮะไหลนองออกมาเต็มพื้นนะครับแล้วก็สร้างความหวาดกลัวให้กับคนในพื้นที่มากๆเลยนะฮะนักข่าวก็ทำการเก็บภาพทุกจุดนะฮะเขาถ่ายจ่อหน้าเลยนะเขากล้องมือถือถ่ายจ่อหน้าเลยนะคุณฟังนักข่าวเขาไม่กลัวนะเขาไม่กลัวนะเขาถ่ายจ่อหน้าจ่อถ่ายทุกส่วนให้ชัดเจนเลยแล้วก็เขียนข่าวแล้วก็ส่งมายังกรุงเทพนะครับในคืนนั้นนะฮะนักข่าวเซตนี้ก็กลับไปพักที่โรงแรมนะครับในระหว่างที่ขึ้นรถมาก็โอ้โหก็กลิ่นข่าวก็ติดอยู่ในเสื้อผ้าอยู่นะฮะก็อ่ะค่ำแล้วก็เดินทางกลับกันไปที่โรงแรมที่พักนะฮะไปถึงพักก็อาบน้ำนะเปลี่ยนเสื้อผ้าต่างๆนานาก็นั่งคุยนะนั่งสรุปข่าวต่างๆนานาทำงานกันแล้วก็ส่งไปยังกรุงเทพนะครับอีกวันนึงนะก็กลับมาที่เดิมนะครับที่บริเวณจุดเกิดเหตุแต่วันนั้นเนี่ยเขาได้มีการเคลื่อนย้ายศพเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่นิติเวชก็เอาศพทั้ง2คนเนี่ยนะครับใส่ขึ้นรถนะครับเนาะไปที่สถาบันเพื่อทำในการชันสูตรต่อไปแต่ว่ารถยังจอดอยู่นะฮะเขายังไม่เคลื่อนย้ายพวกรถรอยคราบกระสุนต่างๆยังอยู่นักข่าวก็ไปสังเกตการเหมือนเดิมแล้วก็ไปทำข่าวทีนี้ก็กลับมานะครับที่บริเวณเรียกว่าเป็นสถานีตำรวจที่ดูแลเรื่องนี้นะฮะก็มีนักข่าวเยอะเลยหลายสำนักเลยก็นั่งรอกันอยู่นะบางคนก็นั่งรถบางคนก็หลับแต่นักข่าวของข่าวสดคนนี้ใช้วิธีการหลับรอในระหว่างที่ทุกคนกำลังวุ่นวายกำลังรถเข้ารถออกตำรวจเข้าออกก็ออกนะฮะกำลังสืบสวนแล้วก็เร่งหาผู้ร้ายกันนะเขาก็เลยใช้เวลานั้นพักผ่อนนะฮะช่วงเวลากลางวันนะฮะก็เลยเข้าไปนอนงีบในรถนะฮะเปิดกระจกทิ้งไว้แล้วก็ไปนอนนะครับนักข่าวสาวคนนี้ก็นอนหลับไปสักพักนึงนะฮะกึ่งหลับกึ่งตื่นนะฮะได้กลิ่นเป็นคาวเลือดในความกึ่งหลับกึ่งตื่นนะจะว่าฝันก็ไม่ใช่จะว่าจริงก็ไม่เชิงแต่ว่าหูเขายังได้ยินอยู่นะฮะได้ยินเสียงแต่รถได้ยินเสียงคนเดินจ๊อดแจ๊ดจ๊อดแจในโรงพักอยู่นะฮะเขาก็ลืมตาขึ้นมาในภวังค์นะฮะแล้วก็มองเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับมายืนอยู่บริเวณในหน้ารถยนต์ของเขาฮะยืนบริเวณหน้ารถยนต์เป็นผู้หญิงตัวเล็กใส่เสื้อสีขาวมีสภาพคือเปื้อนเลือดเขาว่านะเปื้อนเลือดนะฮะเขาตกใจเฮ้ยเดี๋ยวเขาแล้วก็ทีนี้ด้วยความเป็นนักข่าวเนาะนะครับในความกึ่งหลับกึ่งตื่นเขาก็จ้องหน้าเขาจ้องนะเขาไม่กลัวเขาจ้องหน้าเขามองว่าเป็นใครปรากฏว่าเขาจำได้นะคนที่มาเจอที่มาปรากฏที่หน้ารถยนต์เขานั่นคือเป็นผู้หญิงคนที่เสียชีวิตคนนั้นนะครับมายืนแล้วมองเขาอยู่ยืนนิ่งๆนะฮะแต่ว่าคนอื่นไม่เห็นนะเดินสวนไปสวนมานี่เขาไล่ฟังเป็นกลางวันแสกๆเลยนะครับนะฮะเป็นภาพที่เขาให้เห็นในนิมิตนะฮะอาจจะเป็นในกึ่งหลับกึ่งตื่นสักพักเดียวนะฮะเขารู้สึกว่ามีคนเอามือมันลูบหน้ามือเย็นๆมันลูบหน้าปั๊บตกใจสะดุ้งตื่นนะฮะเหมือนเอามือมันลูบแล้วมาตกเบาๆเป็นมือเล็กๆอ่ะตกปั๊บแล้วเป็นมือเย็นๆนะฮะเขาสะดุ้งตื่นปุ๊บโอ้ยตกใจขนลุกนะฮะแต่เหงื่อแตกเลยนะขนลุกแต่เหงื่อแตกนะครับเพราะว่าตกใจหันซ้ายหันขวาไม่มีใครเลยสักคนนะฮะมีแต่คนเข้าออกเฮ้ยแล้วตะกี้ใครล่ะมายืนหน้ารถเราหรือว่าเราฝันไปแต่ทำไมมันเหมือนจริงจังเลยมีทั้งกลิ่นนะครับมาทั้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เลยรีบโทรหาพี่คนนึงพี่หนูฝันร้ายหนูฝันว่าผู้หญิงคนที่เราไปทำข่าวที่เป็นศพอ่ะเข้ามาให้เห็นเมื่อกี้หลับไปเข้ามาให้เห็นในฝันเลยนะฮะก็เลยตกใจกันนะก็เลยรีบเข้ามาคุยกันนะฮะก็เหมือนเดิมคิดว่าเราคงจะต้องช่วยเขาแล้วแหละเพื่อตามหาคนร้ายให้เจออะไรประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวถ้าคดีเสร็จแล้วเนี่ยจะไปทำบุญให้นะฮะทีนี้เธอก็สงสัยว่าแล้วเมื่อกี้มือใครอ่ะมันมีมือใครมาจับบริเวณหน้าเธอมือเย็นมากและเธอก็สะดุ้งตื่นคือถ้าไม่มีมือเย็นนี้มันลูบหน้าเธอนะเธอไม่ตื่นนะฮะก็จะอยู่ในภวังค์อยู่แล้วใครนะฮะก็คุยกันเฮ้ยแล้วใครมีของอะไรหรือเปล่านะฮะก็นั่งคุยกันไปนั่งคุยกันนะบอกอ๋อรู้ละสงสัยเป็นกุมารทองของพี่หรือเปล่านะฮะคือนักข่าวเนี่ยเขาจะพบกุมารทองเขาจะพบกุมารทองไปด้วยทุกๆครั้งกุมารทององค์นี้นะครับเวลามีเหตุการณ์ร้ายๆหรือมีดวงวิญญาณอื่นนะครับเข้ามาใกล้เคียงนะฮะเขาจะมาหาเสมอเขาจะมาเหมือนกับมาป้องกันอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามีมือเหมือนมือเล็กๆเย็นๆนะมาจับตรงหน้ามาจับแล้วเหมือนตบๆให้เขาสะดุ้งตื่นนะฮะแล้วเขาก็ตื่นจริงๆตื่นจากภวังค์ขึ้นมาทันทีเลยครับตื่นจากการที่เห็นดวงวิญญาณที่มายืนหน้ารถนะครับก็เลยเอ้ากุมารทองเหรอก็บอกโอเคดีที่มาช่วยนะครับมาทำให้ตื่นก่อนนะครับก็เลยคุยกันว่าจะทำไงต่อไปก็เลยพยายามทำข่าวนำเสนอข่าวต่างๆเพื่อตามหาคนร้ายจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยตามเจอเสียคนดังกล่าวนะครับที่เป็นคนสั่งฆ่าสั่งเก็บ
แฟนตัวเองและคนอื่นนะครับก็เลยนำมาแถลงข่าวนะต่างๆนานาจนจับคนร้ายเข้าคุกได้นะครับก็ใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะฮะสุดท้ายก็เสร็จจากวิธีทั้งหมดแล้วเสื้อผ้าต่างๆในบางผืนต้องทิ้งเลยเพราะกลิ่นมันคาวจัดมากนะก็ต้องไปส่องในรถนะฮะแล้วทีนี้แบบมันติดตาเนาะก็เลยทิ้งไปนะครับแล้วก็เลยไปทำบุญให้ก็เลยไปทำบุญให้นะครับไปทำบุญให้ที่วัดนะที่วัดในที่เกิดเหตุก็ไปเล่าให้พระอาจารย์ให้หลวงพ่อฟังว่าเจอแบบนี้นะฮะเขาก็เลยให้พระก็เลยให้สังฆทานว่าเออเนี่ยทำบุญให้เขาซะเขาน่าจะมาช่วยนะมาช่วยต่างๆนานานะก็ทำบุญอะไรเสร็จสิ้นกันไปคืนนั้นก็เดินทางกลับกันนะกลับกรุงเทพมหานครนะฮะแล้วกลางคืนปรากฏว่าฝันหายอีกรอบหนึ่งนะฮะเหมือนเข้ามาหาในฝันนะแต่ว่ารอบนี้มาหาถึงกรุงเทพเลยมายืนที่หน้าห้องนะเขาก็ตกใจเปิดประตูมาเอ้ามายืนอยู่ข้างหน้านะแต่ว่ายืนไกลๆนะฮะในฝันนะฮะว่าเปิดประตูห้องแล้วยืนนะครับแล้วเขาก็เหมือนกับยืนแล้วก็มาหันมามองแต่ว่าสภาพมารอบนี้คือไม่ได้มีเลือดแล้วเป็นปกตินะฮะเป็นชุดปกติของเขาแล้วเขาก็เดินหันหลังลงบันไดหายไปแล้วก็นักข่าวก็สะดุ้งตื่นก็ตกใจเหมือนกันนะฮะก็เฮ้ยเขามาหาไงนะฮะก็เลยอุทิศส่วนกุศลเลยไปให้เขาน่าจะมาขอบคุณหรือเปล่าหรืออย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของนัตตี้นะครับนักข่าวของข่าวสดนะครับที่ได้เล่าเอาไว้กับรายการพี่ป๋องนะฮะซึ่งเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเรียวๆเนาะเขาเห็นอะไรเขาเจออะไรเขาเล่ามาเลยเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับวิญญาณผีจริงๆไม่ต้องเป็นต้องเห็นเป็นตัวๆก็ฟังแค่นี้ก็สยองแล้วแค่นี้ก็ทำให้รู้สึกว่าเออโลกหลังความตายมันมีจริงๆนะฮะโลกหลังความตายมันมีจริงๆนะครับมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกไงฮะมันเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงบางครั้งบางทีบางคนอาจจะไม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงอาจจะเป็นการมโนไปเองหรือเปล่านะครับนะแต่สิ่งเหล่านี้อย่างที่เราทราบกันเนาะมันก็เป็นสิ่งที่ยากที่จะเข้าใจยากที่จะเข้าใจนะครับเนาะโลกหลังความตายใช่ไหมโปเต้ได้ฟังลีลัน2รอบนะฮะเรื่องคำว่าโลกหลังความเศร้านะโลกหลังความตายนะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่อะไรกันเนาะนะฮะบางครั้งบางทีเราคิดว่าร่างกายสูญสลายตายไปแล้วคือจบนะฮะแต่จริงๆที่ว่าเชื่อว่ายังมีดวงวิญญาณที่เขายังล่องลอยเขายังต้องการความยุติธรรมนะฮะและอาจจะต้องการสิ่งที่มาเขาเรียกว่าช่วยเหลือเขาอีกมากมายจนทั้งเขาจิตสงบละพร้อมจะไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วนะครับเต้ว่าหลอนจนจอดับเมื่อคืนเลยนะเมื่อคืนจอ YouTube ดับเลยนะเล่าเรื่องผีปั๊บจอดับทีเดียวนะฮะโอ้โหโลกหลังความเศร้าครับโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับ

หลังความเศร้านะครับนี่คือโจอี้ภูวศิษย์นั่นเองครับหยิบไปฟังกันเนาะแล้วก็เรื่องราวที่จะมาเล่ากันเพลินๆนะครับนะอ่ะ5 โมงเย็น 11 นาทีวันนี้วันศุกร์หันแห่งชาติศุกร์หันษานะครับไม่บอกว่าวันนี้ฟังและเรื่องรีเล่าเมื่อกี้แล้วขับรถกลับบ้านรุ่นหลอนทีเดียวกลัวจะมีใครมานั่งข้างๆนะฮะอาเมย์รู้ไหมเมื่อก่อนนะมีพี่ออนแฟนรายการคนหนึ่งนะจ๊ะที่จังหวัดชลบุรีเมื่อก่อนพี่ออนเนี่ยที่เขามาฟังดีเจวินเมื่อประมาณสัก7-8 ปีที่แล้วเพราะว่าตอนนั้นสามีพี่ออนเขาเพิ่งเสียชีวิตใหม่ๆอยู่ชลบุรีนะแล้วพี่ออนไม่รู้ว่าตัวนี้ยังไงสบายดีเปล่านะฮะเป็นแกดูแลตลาดด้วยนะตลาดถนนคนเดินกลางคืนนะฮะที่ชลบุรีนะฮะแล้วแกเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งเนี่ยนั่งอยู่ในรถยนต์กำลังขับรถอยู่นะอยู่ดีๆเบาะรถตัวเองมันก็ยุบลงมันก็ยุบลงอะฮะแล้วก็มองหันไปมองเหมือนมีคนมานั่งอะฮะแกขับคนเดียวนะฮะขับคนเดียวรถเก่งสีขาวพี่ออนแกเปิดร้านเสริมสวยอยู่แกตกใจก็รีบขับรถกลับบ้านนะฮะเหมือนมีคนมานั่งข้างเพราะสามีแกเพิ่งเสียได้ประมาณสักอาทิตย์เดียวอยู่มั้งนะฮะคือแบบใหม่มากนะฮะตอนนั้นมาฟังดีเจเมื่อประมาณสักนานแล้ว7-8 ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นมาทุกคืนเหงานะยุคนั้นมันยังไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กกันเนาะนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่พี่ออนไลฟ์ฟังก็คือเปิดร้านเสริมสวยอยู่กลางวันแสกๆเลยอเมนะฮะคือเขาจะฮิตซื้อไอตัวที่มันเป็นเสียงเหมือนออดนะฮะออดที่7-11นะครับที่มันดังติ๊งเนาะพี่ออนก็เปิดร้านเสริมสวยอยู่แล้วตกใจก็รีบขับรถกลับบ้านนะฮะเหมือนมีคนมานั่งข้างเพราะสามีแกเพิ่งเสียได้ประมาณสักอาทิตย์เดียวอยู่มั้งนะฮะคือแบบใหม่มากนะฮะตอนนั้นมาฟังดีเจเมื่อประมาณสักนานแล้ว7-8 ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นมาทุกคืนเหงานะยุคนั้นมันยังไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กกันเนาะนะครับ

พี่น้องหันไปมองไม่มีใครสักพักได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินในบ้านตัวเองอะสักพักดังติ๊งน้องอีกรอบหนึ่งนะฮะเดินเหมือนเดินออกไปเดินเข้าเดินออกฮะในบ้านตัวเองอะแกว่าขนลุกมากเลยอามิเคยเล่าเลยเจอเคยเล่าแล้วใช่ไหมอามิก็จำได้เนาะเอามาเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งเพื่อความบันเทิงนะฮะเสียงออดเดินเข้าออกเหมือนมีคนเดินตลอดเวลาก็เลยรู้สึกแบบว่าเออเขายังอยู่จริงๆนะฮะแต่ทีนี้พอเวลาผ่านไปนานๆไปหลายปีก็หายไปแล้วก็หายไปจริงๆนะฮะคนเรานะครับดวงวิญญาณเมื่อถึงเวลาถ้าเราเชื่อมีจริงนะฮะเขาก็จะไปตามกาลเวลาเขาก็จะไปตามกาลเวลาตอนนี้หายไปละไม่เจอละไม่เจออีกแล้วแหละนะพี่สนนะเอาละครับนี่คือชั่วโมงของเรื่องหลอนประจำวันนี้นะครับหวังว่าน่าจะถูกใจหลายๆคนด้วยที่มาฟังกันในช่วงนี้นะฮะนะ5โมงเย็น14นาทีตอนนี้ไม่มีเพลงใครค้างเลยใช่ไหมฮะหมดแล้วเนาะเราก็จะเปิดเพลงตามใจดีเจสักเพลง2เพลงนะในช่วงท้ายรายการนะครับพี่พนิตากับพี่รอดหมอนี่ก็ชอบเรื่องหลอนเหมือนกันนะฮะพี่แม่จ๋ามอเตอร์ซาวยังอยู่ใช่ไหมพี่นะหลับยังนะฟังกี่รอบก็ขนลุกเหมือนเดิมค่ะดีเจขาหลอนนะเนาะคนเราในบางครั้งบางทีเนี่ยเรื่องราวเดิมๆซ้ำๆที่เราเคยเจอเนาะเอามาย้อนฟังมันก็น่าตื่นเต้นนะเดี๋ยวพยายามจะหาเรื่องดาวมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆเดี๋ยวยังมีหลายเรื่องอยู่เรื่องจากนักข่าวนี่มีหลายเรื่องอยู่นะนักข่าวนี่เขาจะไม่ปลอมไม่เฟซเขาเจออะไรเขาเห็นอะไรเนี่ยเขาจะมาเล่าให้ฟังหมดเลยนะเขาจะไม่ปลอมนะมันจะไม่เหมือนนักเล่าที่อยู่ในโซเชียลเนาะที่เขาเอามาปรุงแต่งนะคุณฟังใช่ไหมว่าถ้าเป็นนักเล่าในโซเชียลนะกรณีของนักข่าวข่าวสดเนี่ยที่เขาเห็นในฝันในภวังค์ว่าเป็นผู้หญิงมายืนนั้นเขาจะแต่งภาพเป็นผู้หญิงผมยาวหน้าเปื้อนเลือดตาถลนมายืนและชี้นิ้วจ้องมาชี้นิ้วจ้องนะเขาจะแต่งให้มันแบบน่ากลัวไงฮะดูเวอร์ไปอ๋อ KW ครั้งเพลง KW KW เพลงเรามันไม่เพราะอ่ะเปลี่ยนได้ไหมยกมือขึ้นนี่เพลงอะไรก่อนนะเปลี่ยนนะเอาเพลงอะไรยกมือขึ้นนี่คือโจอี้บอยเหรอฮะไม่เข้าพวกเขาน่ะมันไม่เข้าพวกเขาเพลงอื่นนะตอนนี้5โมงเย็น15นาทีนะครับเขากำลังเพลินกำลังหลอนอยู่มาขอเพลงอะไรไม่รู้นะฮะมาพี่สนแวะซื้อ 7-Eleven เอาแวะ Lotus นะฮะไปซื้อ S99 อีกแล้ว

0: มีชื่อว่าขอเพียงโอกาสนะงานจากสุนทรีที่ฝากไว้ด้วยกันละกันครับนะเดี๋ยวพี่ผมขอเพลงอะไรมานะเพลงอะไรยกมือขึ้นหรอนะฮะเป็นเพลงใหม่หรอมันเป็นเพลง Gen Z ใช่ไหม Gen Z ใช่ป่ะที่จะได้อ่านคอมเมนเตอร์มีแต่พวก Gen Z คอมเมนต์อ่ะโคตรจะดีโคตรจะลดโคตรจะจึ้งนะฮะตามมาจากกรรมกรข่าวคุยนอกจอค่ะมีแต่พวกส้มอ่ะที่มาฟังอ่ะไม่ชอบเพลงอะไรอ่ะยกมือขึ้นเหรอฮะเอาเปิดให้ท่อนหนึ่งกันนะคือเพลงพวกนี้นะมันจะสื่อให้กับพวกเจนซีฟังเราไม่ใช่เจนซีไงฮะดูฟังแล้วก็คือลำปวดหูนะฮะเพลงนี้ใช่ปะ
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมนายนันลันนอนน้อยฮักเพอร์เซสกับ
0: เพราะว่าไปดูใน YouTube มีพวกเจนซีคอมเมนต์อ่ะ
1: ฟัง

ตอนแรกเหมือนจะฟังรู้เรื่องหลังมันเริ่มไปเรื่อยแล้วนะฮะเป็นเพลงเก่านะมาทำใหม่นะฮะวงนี้ตอนแรกเหมือนจะดีหลังมันเริ่มเพ้อนะฮะก็เป็นเพลง Gen Z Gen Z นะฮะที่คือ Gen Z Gen Z เนี่ยเขาจะสื่อให้กับคนเจนของเขาฟังอย่างเดียวฮะเนี่ยฟังเพลินเหลือค่าดีเจเกินครึ่งเพลงนะฮะอาเมชอบละซิอาเมได้เป็น Gen Z นะเกิด V 43นะครับเนาะคืออย่างเงี้ยนะครับคือ Gen Z Gen Z เนี่ยเขาจะมีศัพท์ของเขาโดยตรงคือเราเป็น Gen Y เนาะเราก็เข้าใจในศัพท์ของเขาเนี่ยจึ้งๆเงี้ยที่จะไปอ่านในคอมเมนต์นะใน YouTube นะฮะชอบเพลงของเขานะฮะมันมีช่วงที่อันนั้นนะมันมีอะไรนะมันมีอะไรนะเรียกว่ามันมีรูปแบบการใช้คำศัพท์ในรูปแบบของ Gen Z Gen Z ซึ่งเขาจะเข้าใจในเรื่องราวของเขาเองว่าต้องการสื่ออะไรนะฮะนะหลายคำที่คนเจนอื่นจะไม่เข้าใจเหมือนกันเจนคนเฒ่าก็จะมีศัพท์ของตัวเองที่ต้องการสื่อออกมาเหมือนกันอย่างเงี้ยเขาสื่อให้เจนของเขาได้ฟังอย่างเดียวเลยถ้าเป็นคนเจนเขาจะเข้าใจมากๆเลยว่าต้องการสื่ออะไรนะครับเนาะเมื่อกี้เหมือนจะมีเรื่องการเมืองนิดนึงนะฮะอะไรนะสสรรัฐธรรมนูญเมื่อกี้นะฮะก็มีบางเรื่องสอดแทรกเรื่องการเมืองใส่เข้าไปนะครับน่าจะเป็นเหมือนสรยุทธ์จะไปออกรายการช่อง3ด้วยเหมือนเอาไปโปรโมทที่ช่อง3ด้วยคนก็ไปตามมาฟังคือเพิ่งปล่อยไปแค่ไม่ถึงวันนะครับแค่23ชั่วโมงยอดวิวปาเข้าไปแสนหนึ่งแล้วก็น่าอาจจะมาจากรายการสรยุทธ์ด้วยซึ่งรายการสรยุทธ์เนี่ย 190% จะเป็นด้อมส้มเนาะที่ฟังอยู่เนาะแล้วก็ดีเจก็อ่านคอมเมนต์ก็ด้อมส้มจริงๆนะฮะเป็นด้อมส้มหมดเลยนะฮะพูดเรื่องรัฐธรรมนูญสวภาษีประกันสังคมนะฮะน่าจะเป็นศิลปินเจนแซ่บที่ออกมาคอเอาประเด็นสังคมอย่างตรงไปตรงมาที่สุดทั้งในเพลงสัมภาษณ์หรือว่าโซเชียลมีเดียส่วนตัวจะมีคนเห็นต่างมาคอมเมนต์แซะหรือโจมตีนักร้องแน่ๆแต่จุดยืนแบบนี้มั่นคงตั้งแต่สมัยยังไม่เดบิวต์ทำให้อานวันเนและเนและนายนายเป็นศิลปินท็อปที่เราชื่นชอบที่สุดคำว่าเราสมมติจะใช้ในเจนซีนะครับนะฮะก็จริงนะฮะก็ถือว่าดีที่สุดนะฮะในรูปแบบของเขาเองนะฮะแต่ว่าอย่าลืมนะว่าพรรคพวกคุณเองนะฮะไปยกให้อนุทินเป็นนายกนะฮะถ้าไม่ไปยกมือวันนั้นนะฮะเขาก็ไม่มีอำนาจขนาดนี้นะครับนะก็ว่าพรรคที่คุณเชียร์นั่นแหละไปยกมือเขาอะยกมือเพื่อแล้วจะมาขอเอาเพื่อนะฮะขอแล้วขออีกนะฮะเนรินศิลปินที่ยกให้เป็นศิลปินสุดการแสดงจุดยืนทางสังคมเป็นบุคคลที่ใช้พื้นที่ชื่อเสียงตัวเองในการสื่อสารพูดถึงประเด็นสิทธิมนุษยชนและก็ความยุติธรรมในสังคมอย่างเสมอมาตัวแทนของประชาชนพรรคประชาชนอย่างแท้จริงค่ะว่าอะไรเห็นปะส้มจริงๆนะ 190% เป็นส้มหมดเลยนะฮะที่มาคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียนะฮะก็จะมาจากกลุ่มด้อมส้มส่วนใหญ่ซึ่งเป็น Gen Z นะฮะซึ่งก็คือเหมือนกับเป็นเด็กน้อยฮะซึ่งคือยังไร้เดียงสาอยู่ยังไม่รู้ว่าการเมืองมันมีการฟาดฟันมันมีใช่ไหมพี่หนุ่มมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นเบื้องลึกเบื้องหลังมันต้องมีการยืดหยุ่นมันต้องมีการฟาดกันมันไม่ได้ไร้เดียงสาเหมือนที่คุณกำลังเจอฮะไอการ call out เรื่องนี้มันเป็นเรื่องแบบขี้ปะติ๋วเรื่องเล็กๆซึ่งมันก็ดีนะในการ call out แต่ว่ามันช่วยอะไรไม่ได้เลยนะฮะในสังคมที่เขาเก่าเกมทางการเมืองมากๆนะฮะเขาไม่มาสนใจหรอฮะเพลงนะฮะเรื่องเล่าสรยุทธ์เขาไม่สนนะฮะเขาดูผลประโยชน์เป็นหลักนะฮะอะไรที่จะเป็นช่องทางเขาอย่างตอนนี้พรรคสีน้ำเงินเนี่ยนะฮะเขากำลังครองและยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศตอนนี้ใหญ่มากและล่าสุดโครงการไทย iPassport กำลังเดินหน้านะครับเขาจะกินเรียบรวบทั้งหมดเลยน้ำท่วมจังหวัดน่านไม่เห็นพรรคน้ำเงินลงเลยมีแต่พรรคอื่นไปลงใช่ไหมฮะนี่แหละนี่คือการเมืองนะฮะถ้ายังคงไร้เดียงสาแบบนี้ก็คงจะเป็นได้แค่ฝ่ายค้านตลอดไปและตลอดการนะฮะยากที่จะเป็นรัฐบาลนะฮะอันนี้พูดแบบเต็มๆเลยนะฮะไม่มีประโยชน์นะฮะ อันนี้ว่าฟังไม่รู้เรื่องเลยค่ะใช่ไหมครับทนายหนุ่ม

หนังก็คงเมื่อนะครับปิดท้ายกันเย็นนี้นะฮะส่งให้ฟังในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับเยาวดีเจดีเจหัวร้อนวันนี้นะฮะมีหลายลมมาเป็นไบโพล่าในเรื่องผีในเรื่องการเมืองนะฮะหลายเรื่องเวอร์นะฮะไม่ได้จะรู้สึกว่าเห็นแบบการเมืองปัจจุบันแล้วมันน่ารำคาญจริงๆบ้างฮะตอนนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยถูกครองไปด้วยนักการเมืองที่หาได้ผลประโยชน์นะฮะคุณฝ่ายจะบอกว่าดิเจทำไมไปด่ารัฐบาลมาด่าพวกส้มทำไมนะฮะคือการทำงานการเมืองฟังมันต้องเก่าเกมน้องพี่นันหนุ่มเนาะมันต้องเก่าเกมแล้วมันต้องรู้จังหวะเข้าออกจังหวะที่เล่นทีจริงจังหวะไหนเราควรจะเสียบเข้าไปจังหวะไหนเราควรจะหาอำนาจไม่ใช่ว่ายกอำนาจให้เขานะฮะเขาเรียกว่าการเล่นการเมืองที่เก่าเกมหาจังหวะโอกาสอย่างคุณไหมสุริกัญญาเองหลังล่าสุดที่เธอก็ออกมายอมรับนะว่าพลาดจริงๆที่ไปยกมือให้อนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีถูกด้อมส้มด่าเลยนะขนาดว่าคุณไหมสุริกัญญานี่เป็นตัวแม่ของพรรคด้อมส้มเลยนะฮะไปให้สัมภาษณ์ว่าเข็ดแล้วค่ะเข็ดแล้วจริงๆที่ยกมือให้อนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีเข็ดหลาบแล้วจริงๆจะไม่ทำอีกแล้วโอ้โหด้อมส้มด่านะอีไหมอีมึงออกจากพรรคส้มไปเลยอีฮาอีด่าสุดที่สุดเด็ดจะไปอ่านในคอมเมนต์นะฮะโดนด่าสุดที่สุดเด็ดเลยนะถ้ายังเป็นเด็กน้อยไม่รู้จักการเติบโตนะไม่รู้จักการอะไรอย่างการปรับตัวและการแย่งชิงอำนาจมาเป็นของตัวเองก็เป็นได้แค่แล้วไงได้แค่คนที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลอ่ะต่อไปไม่รู้จักการวางตัวแล้วไม่รู้จักฉลาดนะแทนที่จะเป็นรัฐบาลนะเพื่อที่จะให้ประเทศมันเดินหน้าต่อหรือต่างๆการเมืองเด็กน้อยเมื่อจะโตสักทีนะฮะเมื่อจะโตสักทีนะให้เดี๋ยวทำใจนายหนุ่มลำคาญคือลำคาญรัฐบาลไม่พอมาลำคาญไอ้พักฝ่ายค้านด้วยนะฮะมันน่ารำคาญทั้งคู่นะทั้งรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านนะฮะวิดีเจหัวร้อนมากวันนี้นะฮะหัวร้อนมากนะฮะเจอเพลงเมื่อกี้ยิ่งหัวร้อนนะฮะนะฮะนี่เป็นไบโพล่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวเล่าเรื่องผีเดี๋ยวเล่าเรื่องอะไรไม่รู้นะฮะพี่มาดูวิดีเจครับวันนี้แกงหมูป่าใส่มะเขือพวงฮะดอกขาอ่อนวิดีเจโอ้โหน่ากินจังเลยเมนูเย็นนี้นะฮะอย่างนี้ใครแกงอะไรส่งให้ดูหน่อยนะฮะแกงอะไรนะฮะให้ลารายการหรือยัง5โมงครึ่งแล้วนะเดี๋ยวจะได้พักผ่อนพักเสียงกันนะครับเย็นนี้นะฮะขอบคุณทูริแท็กด้วยละกันนะฮะอย่าลืมพรุ่งนี้มีบอลนะฮะพรุ่งนี้มีบอลไทยนะฮะมีบอลไทยนะครับซึ่งจะมีการแข่งขันนะฮะในช่วงเวลาของพักเย็นเนาะพัก2ทุ่มนะฮะก็ถ่ายทอดสดทางแอป True Vision Now นะครับแอป True Vision Now นะครับซึ่งก็เป็นแอปหนึ่งที่เขาเรียกว่ามีรวบรวมความบันเทิงไว้หลากหลายก็สามารถที่จะไปเขาเรียกว่าโหลดลงมือถือแล้วก็เอาไว้ดูกันได้นะครับเนาะร้านยำปูม้าจัดยอดนะครับเป็นนัวไปแซ่บกันได้ที่ยำปูม้าจัดยอดนะครับร้านเจียวข้าวต้ม1บาทนะครับเติมเต็มความอร่อยได้ทุกวันที่ร้านเจียวนะฮะฝากด้วยกันละกันครับนะแล้วก็จะปิดท้ายดีกว่าเย็นนี้นะครับ5โมงครึ่งแล้วเอาเพลงต่อแล้วกันดีฮะเดี๋ยวไปหาอะไรทานดีกว่านะครับกับเย็นวันนี้ครับโอเคแล้วเราจะเจอกันใหม่นะครับกับเพลงเพราะเจนวาที่พร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้ฟังต่อตลอดทั้งวันทีเดียวที่ VP Radio นะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ

ณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM975 คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Thailand

เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radio

ังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

มันช่วยดับความร้อนพอหลับได้ไม่นานดันมาฝันเรื่องหลอนได้ยินเสียงหมาหอนในความฝันของเราฝันก็คือฝันนั่นเป็นแค่ความฝันผมสะดุ้งตื่นทันทีเพราะเกิดเหตุอัศจรรย์ก็ฝักบัวในห้องน้ำมันดันไหลดังลั่นใครกันนะผมนอนคนเดียวนี่หว่า

หรือว่าผมหูฝาดรู้สึกไม่ดีแล้วใจมันแป้วฉี่จะราดผมรีบผมตานอนมีอาการขี้ขลากเอาผ้าห่มมาคลุมโปงเมื่อไหร่จะเช้าสักทีชั่วอึดใจเดียวผมได้กลิ่นเหม็นน

พราะความมืดทำให้หลอนไม่รู้จะทำยังไงเลยท่องคาถาชินบัญชรสวดมนต์ขอพรให้พระคุ้มครองพระสงฆ์องค์เจ้าช่วยผมด้วยครับผมสวดไม่ทันไรอยู่ดีๆไฟก็ดับหลับไม่ลงแล้วครับผมอยากจะบ้าตายเธอคนนั้นทำให้เราหัวใจแทบวายผมได้ยินเสียงครวญครางเสียงผู้หญิงร่ำไห้สาวใหญ่คนนั้นนั่งอยู่ปลายเตียงผมเองผมท่องนโมตัสสะเฮ้อพระควะโตเธอนั่งจ้องผมเป้าตาลึก

ณกำลังฟัง DP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook DP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862คุณกำลังฟัง DP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook DP Radio

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทักทายกันช่วงเวลา4ทุ่มกับดีเจวินนะครับที่ BP Radio ในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะฮะจบไปกับเพลงร่มสีเทานะฮะบนท้องฟ้าไม่มีอะไรแน่นอนเนาะทักทายคืนนี้ครับคืนนี้วันศุกร์ Friday 21สิงหาคมนะครับ2569นะฮะกับช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะได้เวลามาทักทายมาเซฮายกันแล้วกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะช่วงเวลา4ทุ่มแบบนี้กับการเลือกเพลงด้วยกันตรงนี้เลยกับ BP Radio นะครับวันศุกร์แล้วคืนนี้ไปเที่ยวไหนมั้ยฮะวันศุกร์บุกไหนดีวันนี้วันพระใช่ไหมฮะวันนี้วันพระวันนี้วันพระนะฮะก็ ร้านค้าตรงร้านอาหารร้านเหล้าคนก็จะเยอะกันเพราะว่าเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์แต่อาจจะไม่เยอะก็ได้นะเพราะว่ายังไม่ใช่ช่วงสิ้นเดือนถ้าเป็นช่วงสิ้นเดือนคนจะเยอะกว่านี้นะครับ YouTube นะครับคิดถึงแฟนเก่านะฮะออฟจังนะครับ 7K นะฮะอ่ะลงมาทักทายกันหลายคนกำลังเมากันอยู่นะฮะในช่อง YouTube BP Radio นะครับมาทักทายคืนดีกว่าอยู่กับ True Retag เช่นเคยครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ดูบอลไทยนะฮะผ่านทางช่อง True บอลไทยนะฮะช่องที่2นะฮะผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ได้แล้วนะครับแบบฟรีๆนะครับเพียงแค่คุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นลูกค้า True Dtac หรือ AS ก็ตามแต่หรือว่าจะเป็น 3BB ได้หมดเลย NT TOT นะฮะสามารถที่จะดูบอลไทยได้แล้วผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Now แบบฟรีๆไม่ต้องดูผ่านลิงก์เถื่อนแล้วหลังจากอะไรนะเชื่อแป้งมาดามแป้งนะฮะทีนี้แล้วก็เป็นการตกลงนะเรื่องราวของธุรกิจกันนะครับโหลดแอปพลิเคชัน True Vision Now ลงมือถือนะครับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือว่าจะเป็นสมาร์ททีวีนะครับเปิดแอปขึ้นมาแล้วก็เปิดไปที่ดูทีวีออนไลน์นะครับจะมีช่องทีวีเยอะเลยนะ3579ฟรีทีวีมีหมดเลยนะครับแล้วก็ไปดูที่ช่อง True บอลไทยช่องที่2นะฮะก็สามารถดูได้ทันทีนะเชียร์สดได้พรุ่งนี้2ทุ่มนะฮะไทยจะแข่งขันกันนะฮะก็สามารถจะไปโหลดกันได้แอปพลิเคชัน True Vision Now ไม่ต้องดูผ่านลิงก์เถื่อนนะฮะแล้วก็ถามว่าดูลิงก์เถื่อนง่ายกว่าดีเจดูลิงก์เถื่อนภาพมันดีเลย์ครับมันช้ามันดีเลย์นะครับกว่าภาพมันจะมาถึงลิงก์เถื่อนใช้เวลาเป็น 2-3 นาทีคนดูแอปจริงนี่คือแบบเตะเข้าประตูไปละนะลิงก์เถื่อนยังเลี้ยงบอลกันอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นดูได้ถูกต้องเสรีแล้วก็เรียกว่าถูกต้องกฎหมายต้องผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ได้เลยนะฮะโหลดลงเครื่องได้เลยนะครับฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะฮะนะฮะแล้วก็ที่เชียงใหม่ครับร้านยำปูม้าเจ็ดยอดนะครับนัวแซ่บทุกวันกับยำปูม้าเจ็ดยอดพร้อมนัวพร้อมดูแลคุณและก็ร้านจะเยาเข้าต้องถึงบาทด้วยให้การดูแลกันช่วงนี้ครับมีพี่โอทักทายมานะฮะน้องเหมียวนะฮะเหมียวสีดำนะครับกำลังนอนอยู่เหมียวไม่กินโรตีนะฮะทักทายพี่โอนะฮะทักทายพี่กิ่งพีรวิทย์แก้วคำด้วยดีเจวินครับสวัสดียามค่ำคืนฮะขอเพลงโคเวอร์ของระบานูนที่เป็นเพลงลูกทุ่งชื่อว่าเพลงอะไรนะครับอ๋อเราขอหาก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวจะจำไม่ได้ฮะเพลงอะไรมาคงระบานูนที่โคเวอร์ลูกทุ่งเหรอฮะขอหาก่อนเด้อนะฮะมาร์คคุงบอกว่าสวัสดีครับดีเจวินนะฮะวันนี้ฝากมา2เพลงผลักฝากเพลง AI เข้ามาด้วยนะครับความเงียบที่ดังที่สุดนะครับตามลิงก์ที่ฝากมาให้เนาะแล้วก็ได้โปรดด้วยนะครับทักทายมาแล้วนะแล้วก็รวมไปถึงทางแชทนะครับพี่ตั้มไอติมนะฮะวันนี้มาฟังและ 7K เมื่อกี้ส่งอะไรมาพี่ตั้มฮะอุปกรณ์เหรอฮะนะครับพี่มิกบอกว่าสวัสดีครับขอเพลง Siren Love ของพี่เจมส์เรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีพี่จุ๋มระยองบอกว่าสวัสดีครับหัวหน้าดีเจวินครับวันนี้ฝนถล่มระยองครับนะอากาศเย็นทีเดียวนะฮะขอเพลงแม้ว่าครับแม้ว่าของพี่เสกโลโซนะฮะได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับโปเต้โปเต้นะฮะอะไรนี่โปเต้ลองหวยลาวได้เฉยเลยทะเบียนรถอ้าวเหรอฮะโปเต้ถูกหวยอีกแล้วนะครับโอ้โหคนหัวล้านถูกหวยครับนี่นะฮะเอาได้หวยลาวนะฮะวันนี้ไปสำนักงานทะเบียนนนทบุรีนะครับโปเต้ไปแล้วก็เอาป้ายทะเบียนได้ป้ายทะเบียนนนทบุรี4802นะครับแล้วก็ลองเอาไปซื้อหวยดูอ้าวนะฮะปรากฏได้เฉยเลยนะครับ 2,000 ใช่ไหมยินดีกับโปเต้หัวล้านด้วยกันละกันนะครับถูกหวยเฉยเลยนะฮะแหมคนมันจะมีโชคนะโปเต้เนาะดีบ้านน้ำไม่ท่วมนะฮะสวัสดีพี่ปรมะด้วยกันละกันทักทายด้วยนะครับพี่ปรมปรมะนะครับทักทายพี่ปกป้องสวัสดีครับดีเจวินสบายดีนะฮะสบายดีครับปกป้องหล่าสบายดีไหมขอเพลงนานๆเข้ามาทีเพลงอะไรครับพี่ปกป้องทักทายเข้ามานะฮะแล้วก็พี่เฟิร์สชลบุรีบอกว่าด้วยสองเราของโดมนะฮะโดมนะฮะโดมชนชื่นเนาะนะฮะพี่เหนือเพชรบุรีสวัสดีครับทักทายยามค่ำคืนนะครับมาทักทายกันด้วยแล้วก็มีสามินเชียงคานนะฮะสวัสดียามพบค่ำค่ะยามพบค่ำหลอนมากเลยคำนี้นะฮะทักทายนะฮะแล้วก็พี่กิ่งบอกว่ามันเป็นลูกเพลงลูกทุ่งที่ระบานูนมาร้องผมเห็นคนขออยู่ครับเป็นปริศนาตั้งแต่เช้าเหรอจริงเหรอเพลงอะไรอ่ะขอช่วยนึกหน่อยเดี๋ยวโปเต้รู้ไหมเพลงอะไรระบานูนเอาเพลงอะไรลูกทุ่งมาร้องโคเวอร์ฮะเพลงอะไร เดี๋ยวช่วยดีเจหาหน่อยพี่กิ่งเขาอยากฟังนะมีสายเข้ามารับสายก่อนมารับสายรับสายนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี
0: ่สวัสดีครับว่าไงครับ
1: ผมต้องขอโทษด้วยจ้ะพี
0: ่ไม่เป็นไรแล้วส่งอะไรมาเมื่อกี้เป็นอะไรครับ
1: ไม่พี่มันเป็นอุปกรณ์นะพี่การทำอาหารกิน
0: อ๋อก็ดีทำงานขายของนะฮะ
1: ไม่ใช่ขายของพี่มันเป็นเกี่ยวไปทำอีกทอดหนึ่งนะพี่แต่ก็มากะจะแบบก็พรุ่งนี้อะพี่ประกอบให้ลูกค้า
0: ตัวนั้นก็เป็นงานของเราเนาะใช่ไหม
1: ครับ
0: เป็นไงบ้างเขาย้อนฝนตกไหม
1: ตกก็ไม่ตกเมื่อเย็นน้อยนึง
0: นิดหน่อย
1: หรอก
0: ก็ยังได
1: ้นิดหน่อย
0: ก็ยังดีอยู
1: ่แต่ก็คึ้มทั้งวันนะพี่แต่ว่าโอ้โหผมเห็นในคลิปแบบนั่นที่อื่นเขาแบบโอ้โห
0: กระนำนะ
1: กระนำเลย
0: ไม่เป็นไร
1: ดีไม่ใช่บ้านผมนี่หาที่ทุกคนนอนไม่ได้ยังเป็น
0: ถ้าเยอะเกินก็ไม่ไหวต้องพอดี
1: พอดี
0: วันนี้ขอเพลงอะไร
1: เห็นพี่คุยนานแล้วไงขอเพลงหน่อย
0: เพลงอะไร
1: หนุ่มสุรินทร์หนุ่มสุรินทร์พี่หนุ่มสุรินทร์
0: เพลงอันนี้เหรอแรปเปอร์เหรอฮะหนุ่มสุรินทร์
1: ไม่ใช่พี่เป็นของบิ๊กสุรินทร์พี่หนุ่มสุรินทร
0: ์โอเค
1: กับพี่อ้ออ
0: ่ะได้ครับ ฝากให้ตัวเอง
1: ให้ทุกคนแล้วพี่ถ้าเกิดว่าก็นั่นแหละพี่ทุกคนเลยพี่ฟังเพื่อความบันเทิงครับ
0: เพื่อความบันเทิงนะครับได้อาบน้ำยังครับเนี่ย
1: อาบแล้วพี่เรียบร้อยแล้ว
0: อ๋อซาร่าไปไหน
1: จริงแล้วพี
0: ่หลับไปแล้วเหรอฮะเราจะซาร่า
1: ไม่หลับพี่แต่ว่าผมอยู่ในโซนของผมไงตอนเนี้ย
0: อ๋อเป็นพื้นที่ของตัวเอง
1: ใช่พี่ในอู่ในโกดังในพวกเนี้ย
0: อ๋อโอเคใช่พี่นะ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวเปิด
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับครับนะพี่ตั้มนะฮะทักทายมาจากเขาย้อยนะครับเซฮายเข้ามานะจ๊ะออฟจัง LGBT นะฮะมดผ้าห่มมาขอเพลงจากดีเจนอนไม่หลับถ้าไม่กลับพร้อมเธอของเมย์ได้ค่ะได้เลยออฟจังนี่คือออฟที่อยู่ใน YouTube ไหมฮะหรือว่าคนละคนกันชื่อออฟเหมือนกันคนละคนป่ะฮะออฟจังนะจ๊ะสาว LGBT โอ้ยมาแล้วพี่โอมาละ พี่โอว่าดีเจครับทำไมเสียงเหนื่อยจังเลยปดพี่โอว่า congratulations ยินดีกับหวยลาวหวยลาวซื้อทางช่องทางไหนฮะหวยลาวก็ซื้อทางลาวต้องซื้อที่น้ำโขงพี่ดูซิวันนี้เขาจะมีประเด็นอะไรมาคุยนะคนนี้นะฮะนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับดีเจวิน
0: สวัสดีครับดีเจวินครับ
2: สวัสดีครับดีเจวิน
0: ว่าอย่างไร
2: สบายดีป่ะครับ
0: สบายดีสิ
2: ถ้าสมมติผมไปเชียงใหม่นี่ผมโทรหาดีเจวินได้ไหม
0: ก็ได้ก็มาเที่ยวสิมาให้ถึงก่อนเถอะ
2: แต่ว่าจริงๆเป็นพาเที่ยวไม่ได้ใช่ไหม
0: ถ้าพาเที่ยวจะลำบากเพราะว่าอาจจะต้องไปเที่ยวเอง
2: ทำงานดีใช่ไหม
0: อาจจะไปหาอะไรทานกันได้อยู่จะเจอเงี้ยได้
2: ไปกินไปกินข้าวเงี้ยได้ใช่ไหม
0: ได้ฮะแล้วที่บ้านโป่งมีอะไรดีน่าสนใจบ้างเหรอ
2: ตอนนี้มันก็มีนะครับพวกไอ้สเตอร์ไลท์ริมน้ำครับมันมีเหมือนใกล้แม่น้ำแม่กลองเองแล้วมันมีสลับแชร์คมอ๋อจัดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จัดริมน้ำมีของที่ริมน้ำ
0: เ
2: ป็นน้ำไม่กรองเ
0: หรออ๋อน้ำไม่กรองเนาะ
2: แต่ว่าอยู่บนฟุตบาทนะพี
0: ่ก็ได้ก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจความท่องเที่ยวอย่างนี้เนาะใช่ไหม
2: ดิจิวินดูข่าวนั้นไหมที่ว่า DHAI พาสปอร์ตเลยนะที่ว่าผมพันธุ์ถูกรอยรับไม่คืออะไรครับ
0: เดี๋ยวฟังดิจิวินเล่าให้ฟังแป๊บหนึ่งแล้วรอวางสายก่อนจะเล่าให้ฟัง
2: ครับเดี๋ยวขอเป็นแล้วคนมีเจ้าของครับ
0: ได้เดี๋ยวเปิดให้
2: ครับผมครับครับ
0: โอเคสวัสดี
2: สวัสดีครับ
0: ครับชอบมีประเด็นให้ดีเจคุยตลอดจะถามนั่นถามนี่นะคนนี้นะแชมป์นี่นะเวลาคุยนี่ก็จะมีแบบติดเป็นช่วงๆนะฮะดีเจวินฮะแล้วถามเรื่อง THAI Passport ด้วยนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังแป๊บหนึ่งนะฮะพี่เฟิร์สนะฮะรอฟังพี่ก้องบอกว่าดีเจครับฝากเพลงนิดหน่อยเพลงอะไรนะฮะอย่าลืมช่วยคิดให้พี่กิ่งพิรวิทย์แก้วด้วยนะครับว่าลาบานูนเอาเพลงลูกทุ่งอะไรมาโคเวอร์ลองช่วยหาหน่อยเหรอก็อยากฟังดีเจก็ไม่รู้เหมือนกันเพลงอะไรไม่เคยเห็นเลยเคยเห็นแต่หนุ่มกะลาที่เอามาโคเวอร์โทรทางไหนคะ0840456862อย่าลืมฝาก อย่าลืมฝากโดเนทให้ดิจิวินด้วยนะครับฝากใครที่มีโดเนทเล็กน้อยนะครับก็เป็นค่าไฟช่อง BP Radio นี่แหละนะฮะฝากโดเนทได้นะครับที่เบอร์นี้เลย0840456862นะครับแล้วแต่จิตศรัทธาจะเป็นค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตช่อง BP Radio ในการจัดรายการนะครับ0840456862ฝากโดเนทมาได้ชื่อบัญชีก็ชื่อจะเขียนว่าธันวานะชื่อดีเจวินเองนะครับชื่อจริงนะฮะก็เข้าไปฝากโดเนทกันได้นะครับผ่านบัญชีพร้อมเพย์หมายเลขนี้เลยครับ0840456862ครับพี่ปกป้องว่าช่วงนี้งานยุ่งมากครับชื่อเพลงพลังงานจนนะครับที่ประมุนร้องกับปาวลีเอ๊ะเขาว่าโคเวอร์นะพี่ไม่ใช่เพลงของเขานะเป็นการโคเวอร์นะขอเพลงกล้าขอกล้าให้ปฏิมากรน้ำแข็งนะฮะอ่ะมาละนะขอรับสายหน่อยพี่โอลองฟังพี่โอตั้งใจฟังสายนี้นะตั้งใจนะฮะสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้ะทักทายออฟจังด้วยนะ เราคุยกันครั้งแรกใช่ไหม
3: ครั้งแรกค่ะยังเวอร์จิน
0: โอ้ยยังเวอร์จินอยู่ออฟจังอยู่จังหวัดอะไรนะบอกคนฟังอีกทีนึง
3: อยู่นนทบุรีค่ะ
0: หรอนนฝนตกไหมวันนี
3: ้ตกเป็นพักๆค่ะตอนนี้หยุดแล้วอยากให้ตกอีกจะได้นอนหลับสบายเพราะว่าเปิดประตูหลังบ้านไว
0: ้ให้ลมมันตีเข้ามาใช่ไหม
3: ให้คนปีขึ้นมา
0: ให้คนหรือให้ลมเดี๋ยว
3: ให้ลมพัดเข้ามา
0: อ๋อโอเค
3: ก็หนูได้ยินเสียงพี่วินตั้งหลายครั้งก็เลยอยากจะลองหน้าไมค์ค่ะ
0: สักทีเพราะจริงๆก็เปิดสายกลางคืนช่วงเฉพาะกลางคืน
3: เขาหรอ
0: ใช่ใช
3: ่หนูก็ไม่รู้เพราะว่าปกติคิดว่าจัดแต่ตอนกลางวัน
0: ใช่เราจะมี2ช่วงนะครับ
3: ค่ะก้าวโทรมาเล่นเฉยๆ
0: สนทนาเนาะมีขอเพลงไหมไม่ได้เห็นมึงมีขอเพลง
3: นอนไม่หลับถ้าไม่กลับพร้อมเธอ
0: เพลงนี้คลาสสิกมากเลยไม่ได้ฟังนานขอสักท่อนนึงลองสักท่อนนึงมาถ้าฉันคงนอนไม่หลับใช่ไหม
3: ใช่ถ้าฉันคงนอนไม่หลับถ้าไม่กลับพร้อมเธอฉันคงนอนละเมอพอแล้วครับ
0: โอ้ขอบคุณมากเดี๋ยวเปิดให้ครับ
3: ชาสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้าครับว้าวว้าวนะฮะนี่เรามี FC คนใหม่นะฮะคือออฟจังเนี่ยแค่ฟังดีเจช่วงกลางวันช่วงเวลาบ่ายโมงบ่ายสองนะครับแล้วก็กลางคืนก็แวบมาบ้างนะถ้านอนไม่หลับก็มาเปิดฟังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะครับใครจะร้องเพลงหน้าใหม่ก็ร้องได้นะจะได้โชว์เสียงนะไม่งั้นเสียงดีไหมลองซ่อนแอบโบเต้นะฮะสวัสดีพี่สุเมธนะครับดีเจวินครับขอเพลงเติมน้ำมันของไมโครด้วยครับได้เลยนะฮะเติมน้ำมันของไมโครนะฮะออฟจังไปฟังเสียงตัวเองย้อนหลังได้ YouTube ช่อง BP นะครับมันจะย้อนหลังได้ย้อนฟังเสียงที่หน้าไมค์เมื่อกี้ได้นะครับและบางคนอยากจะฟังเสียงตัวเองว่าคุยอะไรไปบ้างหรือว่าเมื่อคืนดีเจจัดอะไรไปบ้างแกงใครไปบ้างนะฮะก็ไปย้อนฟัง YouTube ช่อง BP Radio ได้นะครับนะฮะพี่แสวงชัยขอเพลงไกลออกไปของ Day Tripper ด้วยนะครับทักทายเข้ามานะจ๊ะอุ๊ยมาแล้วพี่โอมาแล้วนะฮะเขาไม่ยอมกันนะฮะสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่ดีเจวินค่ะ
0: ขออัลเลิร์ตขอแบบว่าสู้ซ่าได้ไหมฮะสวัสดีค่ะได้ไหมฮะ
4: สวัสดีค่ะ
0: เสียง
4: อะไรค่ะ
0: เพลงอะไรจ้า
4: หัวใจกับดอกไม้ค่ะ
0: เพลงใครอยากหัวใจกับดอกไม
4: ้ไม่ของใครคะพี
0: ่ผู้หญิงหรือผู้ชายเดี๋ยวหา
4: ผู้ชายค่ะ
0: เดี๋ยวเสิร์ชก่อนนะนะฮะเป็นไงบ้างวันนี้ฝนตกไหม
4: ตกค่ะ
0: อ๋อเหรอแม่สายแม่จัน
4: ค่ะ
0: ดอกไม้กับหัวใจสีไอแซคอ่ะได้เดี๋ยวเปิดให้นะขอบคุณครับไปสลับชื่อเพลงก่อนดอกหัวใจกับดอกไม้แล้วว่าเสียงใครเพลงใครนะฮะนะครับมาทักทายกันช่วงนี้นะครับกับเพลงที่อยากฟังนะฮะมีใครใช้เสียง2โทรศัพท์ไหมบ้างเอ่ยสวัสดีตายนะฮะตายนะฮะอยากเลี้ยงไก่ไข่ล่ะฮะทำไมไข่ไม่ออกไก่ไม่ออกไข่ล่ะฮะเอาสาวบีบีมาแล้วพี่พี่อะไรนะพี่เสกครับสวัสดีครับพี่บีนวันนี้มาช้าหน่อยนะคะขอเพลงค่าเท่ากันของทรานซิสเตอร์ด้วยนะฮะได้เลยจ้ะเดี๋ยวไปฟังสาวบีบีนะฮะนะครับลงมาเซฮายกันช่วงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับสวัสดีพี่กฤษดาชูศรีด้วยสวัสดีครับโอ้ยขอบคุณมากพี่กฤษดาครับฝากเงินให้ได้เจวินเล็กน้อยนะฮะขอเพลงสบายสบายของพี่เบิร์ดธงชัยด้วยครับได้เลยฮะมาขอบคุณมากที่ฝากโดเนทมานะฮะแล้วแต่จิตศรัทธาเลยจะฝากโดเนทมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะฮะ0840456862นะครับเอามาเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันก่อนแล้วกันเอาของออฟอยากจะชอบเมื่อกี้ชอบออฟแอปจังนะเอาให้เอาแอปจังฟังก่อนไหมเนาะนอนไม่หลับถ้าไม่กลับพร้อมเธอนะครับของเมย์นะนอนไม่หลับถ้าไม่กลับพร้อมเธอไม่ใช่เมย์ไอดอลนะคนละเพลงกันนะครับเมจิรนันท์กิจประสาทมาละนะมางั้นเปิดเพลงแรกก่อนก็แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวจะขอไล่ตั้งเพลงแป๊บนึงนะครับที่ฝากมาจากทั้ง LINE SBS วันนี้มาคงขอเพลงจาก SBS มาด้วยนะครับ ไม่ใช่มาร์คคงสิใครนะไม่คิดส่ง SMS มาเดี๋ยวจะไปอ่านสักครู่หนึ่งนะครับ

บอกว่านอนไม่หลับถ้าไม่กลับพร้อมเธอเมจิรนันนะครับนี่เพลงดังในตำนานที่หลายๆคนนั้นชื่นชอบนะครับอ่ะส่งใบกาเข้ามาทำอะไรกันอยู่บ้างนะครับเนาะนะครับนอนไม่หลับถ้าไม่กลับพร้อมเธอนี่นะครับตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงที่คุณฟังส่งมาอยู่นี่นะครับเมื่อกี้พี่กฤษดาส่งภาพมาว่าสัปดาห์ที่แล้วนี่ขึ้นมาทัวร์เชียงใหม่คุณฟังและขับมอเตอร์ไซค์มาเที่ยวด้วยนะสุดยอดมากเลยนะฮะบอกว่ามาเที่ยวมาทัวร์เชียงใหม่นะฮะเชียงใหม่ตากโอ้โหไม่ได้ฟังดีเจมา3วันขับรถเที่ยวตากนะกับเชียงใหม่นะฮะนี่ส่งบรรยากาศมานะครับเนาะไปถ่ายที่เลยนะครับไปเที่ยวแลนด์มาร์คที่เชียงใหม่นะฮะไม่ว่าจะเป็นที่ดอยสุเทพนะครับบ้านม้งดอยปุยนะฮะน้ำตกดอยปุยนะฮะน้ำตกห้วยแก้วนะฮะไปเจอเด็กๆนะฮะชาวเขาด้วยขับมอเตอร์ไซค์วนเที่ยวนะฮะเจอน้องๆชาวเขานะฮะชาวดอยไปเที่ยววัดอุโมงค์นะฮะเจอฝนตกทุกวันเลยครับดีเจแล้วก็ตอนอยู่ในภาคใกล้กับแม่กำปองด้วยนะฮะบรรยากาศดีมากๆเลยนะฮะนี่ก็ส่งบรรยากาศมาดูสำหรับพี่กฤษดาชูศรีนะฮะคืนนี้วันนี้ฝนเบาแล้วฮะเบานะฮะพี่สามารถจะเที่ยวได้แล้วนะครับเนาะไปเที่ยวไหนก็ส่งบรรยากาศมาให้ดูด้วยกันละกันนะครับเราจะได้เห็นบรรยากาศคุณฟังไปไหนมานะฮะเนาะพรุ่งนี้จะไปครับวันนี้ครับพี่กับเมื่อวานส่งภาพบรรยากาศมาดูนะฮะใครไปเที่ยวไหนส่งบรรยากาศมาดูกันได้นะครับเราจะได้เอามาแชร์กันดูเนาะไปเที่ยวส่งบรรยากาศมาอยู่ทางอีสานทางเหนือทางใต้ต่างๆทักทายเข้ามาได้เลยเดี๋ยวขอไล่ตั้งเพลงแป๊บนึงนะฮะ

ายคักนะฮะ 7K รูปดีเจเป็นรูปไหนไม่มีฮะไม่เคยไม่ได้ลงไว้ให้เดาไปก่อนให้จินตนาการไปก่อน

0: ต่อให้ตะวันลบเลือนดาวและเดือนลับลาคำที่ว่าฉันรักเธอนะฮะสองเพลงให้ฟังก่อนนะครับนัตตี้อยากฟังนะฮะเอาบอกว่าคึกคักดีเมื่อก่อนคึกคักกว่านี้อีกออฟแอปใน YouTube นะฮะเมื่อก่อนยิ่งกว่านี้อีกอลังการยิ่งใหญ่ไบโพล่าเต็มเลยทีเดียวนะฮะปัจจุบันใน YouTube มันตัดการมองเห็นลงนะฮะก็เลยเหลือแค่นี้แต่ในแอปคนยังฟังกันอยู่เยอะนะฮะทาง FM Radio นี่อยู่กันเยอะเลยนะฮะมหาศาลเลยแต่ว่าคนในวิทยุเนี่ยจะมีความแตกต่างตรงที่ว่าคนในวิทยุจะชอบฟังเพลงชอบฟังดีเจคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้นะฮะชอบฟังเพลงนะครับแต่ว่าคนในแอปนี่จะมาสมมติจะเป็นไบโพล่าคนใน YouTube นะครับคุยกันมันจะคุยกันตลอดเลยแต่ถ้าถึงช่วงนึงที่แบบว่าจิตหลุดไปแล้วนะฮะมันก็จะหายไปเลยนะฮะ เหมือนสายนี้นะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่วินน้องหงส์ร้อนรายงานตัวค่ะ
0: รายงานตัวครับ
1: ก่อนอื่นนะคะพี่สนคะขอแรงๆเน้นๆสักแก้วนะคะ
0: ขอแป้งๆสักแก้วปังๆปังๆนะฮะ
1: ใช่ค่ะขอกระแทกแก้วแรงๆใส่หน้าพี่ใหม่ฟอบปังเลยค่ะ
0: พี่ใหม่โดนพัดพิงนะครับ
1: โดนไป70นะคะยังไม่รู้จักเข็ดนะคะเดี๋ยวจะตีป้อมให้แตกเลยค่ะ
0: นั่นน่ะสิเ
1: ออคืนนี้น้องหงส์ร้อนมีอะไรจะบอกค่ะ
0: ว่ายังไงครับ
1: ทีเด็ดของน้องหงส์ร้อนคืนนี้นะคะอาร์เซนอล5พาวค่ะ
0: อาร์เซนอล5พาวนะครับ
1: ที่ค่อนข้างมั่นใจนะคะมียิงรวมกันถึง3ลูกค่ะ
0: 3ลูกทีเดียวโอ้โหรอดูนะฮะ
1: ขอเพลงค่ะพี่วิน
0: เพลงอะไรดีครับ
1: ขอเพลงกลิ่นดอกไม้ค่ะพี่วิน
0: ได้เลยเพลงใสๆเนาะ
1: ค่ะได้เลยตอนรอนะคะลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าค่ะ
0: กว่าที่สุดครับ
1: โอเคขอบคุณค่ะพี่วินเดี๋ยวรอฟังนะคะ
0: จ้าโอเคครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนะมาคงจ้าปอลอนะฮะในเพลงของ 7K นี่หน้าใหม่คนแรกนะเดี๋ยวเพลงต่อไปใจเย็นมาคงนะฮะทักทายกันช่วงนี้นะฮะมาเดี๋ยวหงร่อนมาโดนแซงคิวอีกใจเย็นอ่ะเมื่อกี้พี่สนเขาส่งมายังเอ่ยพี่สนเขาทักมาเฉยๆยังไม่ได้ส่งแก้วมายังไม่ปิ้งป้องปิ้งป้องมาน่าจะกำลังทำกับแก้มอยู่นะฮะน่ากำลังอยู่ในครัวอยู่กำลังทำกับแก้มอยู่สักครู่น่าจะเข้ามานะฮะนะครับเมื่อกี้พี่ต้นพี่สนเมื่อกี้พี่เซเว่นเคขอเพลงหนุ่มสุรินใช่ไหมฮะนะหนุ่มสุรินบิ๊กสุรินเป็นเพลงแนวสไตล์เป็นเพลงโจ๊ะๆหรออ๋อลูกทุ่งเน็ตเวิร์กมากเลยนะเนี่ยนะฮะเอาแง่ทรายนะฮะวันนี้อะไรอย่าสีหานาถปืนไฟจะโชว์ฟอร์มป้องกันแชมป์นะฮะมาแล้วเดี๋ยวรับสายนี่ก่อนเดี๋ยวเขาเปิดเพลงนะฮะปอลอครับปอลอ
2: ปอลอครับผม
0: ว่าไงฮะปอลออ
2: ยากจะฝากว่าสายเมื่อกี้นะ
0: ทำไม
2: เคยตั้งแต่เกิดมาเคยเห็นถ้วยดิวิชั่นหนึ่งไหม
0: อุ้ยดิวิชั่น1
2: ตั้งแต่เกิดมาผมก็เคยเห็นถ้วยพรีเมียร์ลีกเลย
0: อะไรครับ
2: ผมไม่เคยเห็นถ้วยดิวิชั่น1เลย
0: โอ้ยข้ามไปเลย
2: นะแล้วเดี๋ยวเขาตารางมาจากไหนอะแชมป์20สมัยเป็นแชมป์ดิวิชั่น1ตั้ง18สมัยอะตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยเห็นถ้วยดิวิชั่น1เลยอะ
0: เอ๊เนาะทำไงดีนะสิ
2: คือตั้งแต่เกิดมาผมก็ได้ยินชื่อพรีเมียร์ลีกแล้วดิวิชั่น1มาจากตอนไหนอะ
0: เนาะ
2: จ้าฝากถามเขาด้วยนะ
0: จ้า
2: ปอลอถ้วยดิวิชั่น1เป็นแบบไหน
0: ช่วยบอกหน่อยสิ
2: ช่วยบอกหน่อยครับวันนี้อยากจะฝากเพลงนี้ให้น้องหงร่วงด้วย
0: เพลงอะไรจ้า
2: หยุดได้ไหม
0: โอ้ยหยุดอะไรครับหยุดยังไง
2: หยุดได้ไหมหยุดโม้ได้ไหม
0: โอ้ยหยุดโม้หยุดปอลอเหรอฮะ
2: ปอลอครับผมหยุดได้ไหมของเราโลม
0: ะ
2: ผม
0: วันนี้พี่ใหม่ไม่ทำงานเหรอฮะเหมือนนอนอยู่ห้องอยู
2: ่อ๋อวันนี้เพิ่งเลิกมาครับทำเช้า
0: อ๋อทำเช้า
2: พรุ่งนี้เข้าดึก
0: โอเคอ่ะได้ได้เราฟังนะครับเนาะ
2: ครับ
0: สวัสดีครับ
2: ครับผม
0: เป็นคู่กันนะคู่กัดกันเนี่ยคู่นี้นะฮะเห็นน้องของร่อนมาเดี๋ยวพี่ใหม่มาสลับไปสลับมานะฮะสลับไปสลับมานะฮะพี่ใหม่นนท์เลียงนะฮะลงมาเซฮายกันช่วงนี้นะครับกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับอามแง่ทรายมาพอดีเลยแง่ทรายขิงก็ราคาก็แรงหงร่อนและพี่ใหม่มาแง่ทรายมาลำวงหนึ่งเพลงกับเพลงของบิ๊กสุรินครับมาเซเว่นเครอนานแล้วนะฮะโยหนุ่มสุรินทร์นะครับคนสุรินทร์ต้องกินสุราครับ

นสุรินทร์ต้องกินสุราจริงหรือเปล่าเอ่ยนะฮะดีนั้นสุขสนานครับหนุ่มสุรินทร์นะครับบิ๊กสุรินทร์นะครับแล้วก็อ้อไพรัตน์ด้วยขอหนึ่งเพลงจะได้ขอกันได้แง่ทรายครับแง่ทรายร้องเพลงนี้ยังไม่ได้ยินแง่ทรายร้องเพลงนานมากนะสมช่วงนี้อยู่กับครอบครัวไม่ค่อยมีเวลาร้องเพลงเท่าไหร่สุริมนต์ว่าจะได้ฟังไหมครับเพลงอะฮะโทรมาหน้าไมค์สิสุริมนต์ถ้าเธอแน่จริงฮะถ้าไม่โทรหน้าไมค์ไม่มีทางได้ฟัง

0: พี่ก็อยู่ของพี่เฉยๆหนูมาหาพี่เองนะฟังเมื่อไหร่ก็ยังสนุกเหมือนเดิมเพลงนี้นะฮะมาคงว่าเสียงมาจันไข่มากเลยนะฮะเอาแง่ทรายว่าเสียงมีความคล้ายจันไข่นะฮะก็คือเขาอาจจะต้องเป็นไอดอลหรือเปล่าแง่ทรายใช่ไหมเป็นไอดอลนะฮะไอดอลคือชอบเสียงก็เลยเอามาก๊อปปี้ทำอะไรเงี้ยในแง่ทรายลองทำเสียงเป็นจันไข่นะฮะเสียงทุ่มอย่างแง่ทรายน่าจะยากเลยนะวันนี้จะวินเสียงทุ้มจะทำยากอ่ะ
1: พี่เป็นแค่หนุ่ม
0: มันต้องควรเสียงบางแหลมๆหน่อยแบบโปเต้ไงนะฮะใช่ไหมครับโปเต้ฮะผมเผ่ารุงรังนะฮะถามได้ดีกว่าผมเผ่ารุงรังเปล่านะฮะสวัสดีขอรับ
2: สวัสดีขอรับพี่วิน
0: สวัสดีขอรับ
2: พี่เอกร่อนรายงานตัวขอรับ
0: ว่ายังไรขอรับ
2: แหมพอพี่มิลิกเตะปุ๊บโผล่หน้าโผล่ตามาเลยนะขอรับ
0: เข้ามั่นหน้าฮะ
2: ใช่แต่พอเนี่ยเราไม่มีบอลดิเนี่ยกริบเนี่ยกริบเมื่อวานพี่สนพูดถูกแล้วแหละพี่เสกขายพี่สนดื่มผมร่อนเชียเด็กนี่เด็กได้นี่เอนเตอร์เทนใช่ไหม
0: ใช่ใช่สี่คนเอนเตอร์เทน
2: แล้วก็แล้วน้องบีบีน้องบีนี่หายเศร้าแล้วเนาะ
0: ดีขึ้นนะดีขึ้น
2: ดีขึ้นแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวต้องดัดเสียงเป็นสาวอะไรนะสาวอะไรเขาเรียกว่า
0: สาวอะไร
2: คือออฟน็อกออฟจังอะ
0: ออฟจัง
2: จังกับน้องเนสซี่เขาเป็นอะไร
0: เป็น LGBT
2: เนี่ยถ้าใช่เนี่ยถ้าน้องเด็กเดื้อกับน้องบีบีอะไม่ตอบสนองความรักของพี่เสกร่อนพี่เสกร่อนจะหันเข็มไปหาน้องออฟจังกับน้องเนสซี่แล้วนะคะ
0: หันเรด้าเลยหันเข็มเลยครับแต่ละ
2: ใช่เรด้ามันหันได้เลยเข็มทิศมันหันได้ว่าซ้ายขวาซ้ายขวาบนล่าง
0: เมื่อกี้พี่ไม่ยินหรอออฟจังเขาบอกเปิดประตูบังบ้านข้างหลังรอแล้ว
2: ประตูหลังบ้านรอเลยนะคะ
0: ใช่ลมมันเข้ามาวันนี้อะไรอย่างเงี
2: ้ยเอาแล้วก็เมื่อกี้น้องของร่อนเขาว่าไงนะ
0: ของร้อนบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนขอดูก่อนห้าพอห้าพอ
2: จะยิงรวมตัดจะยิงรวมกัน
0: สาม
2: ลูกใช่ไหม
0: ใช่
2: อ
0: ๋
2: อใช่นั่นตัดแบบว่าเชียร์ให้ยิงกันเยอะๆเมื่อกี้บอลยิงเยอะสนุกดีแต่ว่าถ้าพี่วิลลี่ไม่มานี่น้องก็ไม่โผล่เลยเงียบกิ๊บเลยนะเดี๋ยวถ้าหงแดงแพ้ที่หายอีกหลายวัน
0: จะซุ่มอยู่
2: หงแดงไม่เตะ
0: เออนั่นน่ะสิ
2: หงแดงก็เตะ
0: เออนั่นแหละ
2: พี่ใหม่จับผักคอไปผักกะเพราแล้วเจอวันนั้นอะรูปที่แง่ทรายลงอะแง่ทรายก็เสียงเป็ดหัวล้อมาจำได้เลย
0: จำได้
2: เสียงเป็ดหัวล้อแง่ทรายก็ต้องไปทำร้ายจิตใจน้องของร่อนเขานะ
0: เออ
2: รอบบ้านเวงจิ้งเด็ดยังเต็มอยู่เลยนะยังไม่จับแก้มเหล้าให้มาแก้มเบียร์ให้หมดเลยช่วงนี้ไม่มีเวลานะแง่ทรายนั่งเลี้ยงลูกนะ
0: ใช่เออ
2: ใช่ต้องดูแลลูกนะไม่มีเวลาจับจิ้งหรีดเลยไม่ได้ยินเสียงจิ้งหรีดแง่ทรายปกติต้องโทรมาหน้าไมค์ที่เสียงจิ้งหรีดดังมากดังที่สุดดังกว่าพี่ชัยนะเสียงจิ้งหรีด
0: ใช่
2: บ้านแง่ทราย
0: ดังมากเออนะฮะ
2: ใช่เยอะเยอะเลยล่ะอันนี้เมื่อคืนน้องบีบีไม่ได้ฟังเพลงที่เจ๋งร่อนขอให้แน่ๆเลย
0: เมื่อคืนเพลงอะไรนะพี่เพลงอะไรนะ
2: ของเบิร์ดอะของเบิร์ดอะ
0: อ๋อได้ฟังอยู่ได้ฟังหรือเปล่าไม่แน่ใจมันดึกเนาะ
2: บีบีคืนนี้จะฟังไหมแต่ขอติ๊กเกอร์หนึ่งจะฟังให้จะขอให้ฟังอีกหนึ่งรอบ
0: ชื่อเพลงว่าอะไรนะพี
2: ่นั่นน่ะสิของเบิร์ดอะ
0: อะไรนะเมื่อคืนเนี้ย
2: ผู้ไม่แพ
0: ้อ๋อใช่ได้
2: ต่อน้องหญิงบีบีรอฟังด้วยนะตอนฟังอ่ะส่งสติ๊กเกอร์ให้พี่เจ๋งร้อนได้ยินด้วยว่าฟังอยู่นะคะอย่างเงี้ยเป็นกำลังใจให้น้องบีบีนะขอรับ
0: ได้เลยขอรับ
2: แต่ถ้าตอบไม่ยอมตอบรับรักพี่เจ๋งจะหันไปหาน้องออฟจังกับน้องเนตตี้แล้วนะคะ
0: เปิดประตูข้างหลังเราแล้วนะ
2: โอเคครับ
0: ขอบคุณมากขอรับ
2: ขอบน้ำใจยิ่งนะขอรับ
0: พี่เสกก็ฝากเพลงนี้ให้นะครับเพลงเธอผู้ไม่แพ้นะของพี่เบิร์ดธงชัยนะครับบอกว่าเดี๋ยวถ้าน้องบีบีได้ฟังแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์มาด้วยนะเดี๋ยวจะเปิดให้แป๊บนึงนะฮะเนาะนะครับเอามาเรามาฟังเพลงต่อดีกว่าเดี๋ยวจะเสียเวลากันมีหลายเพลงเอ๊ะมันมีเพลงวัย2เพลงที่จะขอข้ามไปก่อนได้ป่ะเอาเพลงช้าก่อนเนาะมาเพลงช้าก่อนเมื่อกี้ T-Rex บอกมีสิทธิ์เหนื่อยยิ่งอยู่มั้ยครับหรือว่าไปแล้วข้ามไปก่อนเนาะอาจจะพ่อคนอยู่ก่อนเนาะอาจจะพ่อคนอยู่ก่อนก็แล้วกันนะครับที่ฝากไว้นะฮะนะฮะแม้ว่าครับแม้ว่าพี่จุ่มอยากฟังนะครับนะพี่เสกโลโซให้ถือว่าทุกเพลงที่รอออกมานั้นคือความหมายทุกเพลงดีทุกเพลงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่ตั้งแต่ยุค90 2000สมัยก่อนถึงปัจจุบันนี้นะครับความหมายมันกินใจมันโดนใจนะฮะเดี๋ยวขอตั้งเพลงก่อนนะครับเข้ามากันหลายเพลงทีเดียวคืนนี้

0: งว่าครับจากพี่เสกโลโซนะครับที่ฝากไว้ด้วยนะครับพี่เสกครับเมื่อกี้น้องหงร้อนเขาบอกน้องร้อนว่าน้องบีบีเขาบอกว่าได้ฟังค่ะเมื่อคืนหนูฟังอยู่เพลงของพี่เบิร์ดธงชัยนะครับเธอผู้ไม่แพ้ได้ยินอยู่ขอบคุณมากที่ส่งเพลงให้ด้วย
1: เหตุการณ์ของใจ
0: ไบโอนี่ครับ

ป็นเพลงใสๆเย็นๆของไบโอนี่นะครับชื่อเพลงว่าจะบอกว่ารักนะจะบอกว่ารักนะครับกับเพลงชิวๆในช่วงเวลาของคืนนี้ตอนนี้คิวเพลงเต็มแล้วนะครับไม่ต้องส่งเพิ่มแล้วนะเดี๋ยวมันเลยดีเจกำลังไล่ใส่เพลงในโปรแกรมอยู่นะครับนะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงสบายๆพี่กฤษดาวันนี้จะครับฝากเน็ตให้แล้วอย่าลืมเปิดเพลงด้วยนะครับเที่ยวอยู่เชียงใหม่อยู่มาสบายๆเก่าๆสักเพลงจากพี่เบิร์ดครับ

สบายสบายนะครับนี่คือเพลงจากพี่เบิร์ดธงชัยนะครับแง่ทรายบอกว่าดีใจครับสบายสบายครับแต่เลี้ยงลูกไม่ค่อยสบายนะลูกดื้อนะฮะโอ้ยแง่ทรายทำไมลูกโตไวมากเลยกี่คุณเดือนกี่ขวบเนี่ยตัวใหญ่มากเลยเพราะแง่ทรายกับคือพ่อกับแม่เป็นคนตัวใหญ่ไงก็เลยลูกก็เลยตัวโตเห็นไหมดูเด็กสิยิ้มแฉ่งยิ้มแฉ่งทีเดียวนะฮะฝากภาพเข้ามาบนหน้าจอด้วยนะใครดู YouTube ก็จะเห็นลูกของแง่ทรายยิ้มแฉ่งทีเดียวนะฮะตัวใหญ่บึ้มเทิมทีเดียว ใหญ่เหมือนพ่อเหมือนแม่ไงเออนะฮะเห็นไหมแต่ลูกโปเต้นี่ตะมุตะมินะโปเต้เขาเป็นคนตัวเล็กไงโปเต้ตัวเล็กนะฮะโปเต้เนี่ยดูในรูปเนี่ยเหมือนจะเป็นคนตัวสูงจริงไม่ได้สูงนะปกมาตรฐานทั่วไปแหละนะฮะแต่แง่ทรายเนี่ยสูงจริง180นะฮะติดอย่างเดียวดำนะฮะโชคดีนะลูกไม่ได้ดำมาด้วยนะอุ้ยดีใจแรงมากเลยนะฮะเอาฝากรูปของแง่ทรายขึ้นบนหน้าจอนะฮะเห็นไหมสดใสมากเลยเนาะสตาร์เนาะนะฮะไม่รักก็ปล่อยก็มาแล้วนะฮะสดใสมากเลยใครจะฝากภาพมาก็ฝากมาได้นะจ๊ะเมื่อวานคุณนางฟ้ามาเฉยเลยว่ะแอบมาฟังคุณนางฟ้าไม่รู้ว่าคืนนี้ฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยพี่ต้อมมาทอมบวกค้างนะฮะกำลังนั่งกินอะไรอยู่อ่ะอ๋อกำลังนั่งกินกับแก้มอยู่นะฮะฟังเพลงไปด้วยนะฮะดื่มไปด้วยนะฮะพี่เสกร่อนนะฮะเมื่อกี้พี่เสกร่อนส่งอะไรมาลืมเปิดเสียงเมื่อกี้มาวัดส่งหนึ่งแก้วเมื่อกี้น้องของร่อนก็ถามมาหนึ่งแก้วใช่ไหมครับมาขอหนึ่งแก้วมาขอกระแทกแรงๆซะหน่อยนะวันนี้คีบน้ำแข็งไวแฮะแม่ นี่ไหนดูสินั่นนะฮะเติม S99 หน่อยมานี่นะ

โอ้โหนะฮะฉ่ำมากนะฮะเป็นไงฉ่ำไหมฉ่ำเหลือเกินนะฮะเดี๋ยวจะอ่านชื่อเพลงแป๊บนึงนะเขามีอะไรบ้างเดี๋ยวให้ฟังกลิ่นดอกไม้นะครับกลิ่นดอกไม้ของ Newberry นะครับที่ฝากไว้จากน้องของร่อนเนาะพิเศษขอเปลี่ยนเป็นเพลงรักเธอทุกวันของ JR Voy ฝากกับน้อง BB นะครับ JR Voy แล้วก็อยู่ได้หมาจากเล้าโลมนะครับด้วย2เราจากโดมปกรณ์ลำครับกลายออกไปจากเดทิเปอร์กล้าขอกล้าให้จากอุนจาชัวช์นะครับหลักหน่วยมันๆ2เพลงแล้วกันนะฮะจาก The Jacks นะครับแล้วก็ Siren Love นะฮะจากพี่เจมส์เรืองศักดิ์มีรักคนมีเจ้าของจากไอน้ำเติมน้ำมันจากไมโครนะฮะและรักเรื่องการจากปูจานแล้วก็เพลงของ AI 2เพลงที่มาคงขอมาได้โปรดกับความเงียบนะครับปฏิมากรรมเดี๋ยวปิดท้ายให้นะฮะตอนนี้คิวเต็มและห้ามขอเพิ่มนะฮะแน่นเอียดแล้วตรงนี้นะครับแน่นเอียดแล้วนะจ๋านะมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15เพลงห้ามขอเพิ่มหน่อยมันเลยเที่ยงคืนแล้วตอนนี้นะครับ

องบอกว่าแก้วนี้สุดๆมากเลยค่ะพี่สนพี่ต้อมบอกว่าดีเจครับลูกกิน KFC พ่อกินขั้วเขียดครับ

ินมานี่คือกลิ่นดอกไม้ที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับยังทรายว่าพ่อนะเชียร์เชลซีนะฮะแต่ลูกโตมันจะเชียร์ลิเวอร์พูลเปล่านะ

นี้เพราะด้วยนะของ JR Voice นะครับพิเศษบอกว่าฝากเพลงนี้ให้กับนะฮะน้องเด็กดื้อด้วยนะครับเมื่อกี้เห็นแชทในกลุ่มนะฮะนะบอกว่าฝากเพลงนี้ไปให้กับในส่วนของน้อง BB นะจ๊ะบีชลบุรีเด็กดื้อน้องหงร่อนฝากประกาศด้วยนะฮะน้องร่อนบอกว่าต้องเลือกสักคนนะคะพิเศษเยอะมากเดี๋ยวพิเศษให้ตอบกลับเรานะน้องหงร่อนบอกว่าอะไรนะฝากให้ผู้ชายทุกคนนะที่เราจะพูดนะฮะนะแอบส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับรักเธอทุกวันฮะ JR Voice ศิลปินยุค90เลยชื่อดังนะฮะมาคงอาจจะเกิดไม่ทันนะฮะดังมากยุคนั้น2540ต้นยุคที่มาคงกำลังเกิดพอดีนะฮะสมัยนั้นยุคนั้นเลยนะฮะนะครับมาลำเปิดเพลงต่อดีกว่ามาจะได้ไม่เสียเวลานะครับเนาะเนี่ยสายท่านลูกโตมาแล้วไม่ดูบอลทำไงดีอ่ะเกิดลูกโตขึ้นมาแล้วบอกว่าไปชอบกีฬาอย่างอื่นชอบดนตรีอย่างเงี้ยอาจจะชอบดนตรีก็ได้ใครจะไปรู้นะฮะเอาจริงๆนะบางทีมันก็ไม่แน่เสมอไปนะครับลูกมันใช่ว่ามันจะชอบเหมือนพ่อแม่เสมอไปนะฮะข้าจะชอบในแนวของเขาเหมือนมักคุงนะฮะโตมาเลี้ยงไก่นะฮะอ้าวโดนแกงเฉยเลยนะฮะแต่มักคุงก็เป็นธุรกิจครอบครัวนะฮะรวยนะมักคุงนี่รวยนะคือแบบมีกินมีใช้ตั้งแต่เด็กอ่ะ

คลียร์เพลงหยุดได้ไหมครับงานจากเล้าโลมนะครับที่ฝากโดยกันละกันตอนนี้เราเคลียร์เพลงกันก่อนเนาะเดี๋ยวจะไม่ทันกันเพราะว่ามีเข้ามากันหลายเพลงนะครับเนาะทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่ที่คุณผู้ฟังส่งไว้ในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราไล่ตั้งเพลงกันก่อนนะฮะวันนี้ไม่แน่ใจยายดื้อจะมาเปล่านะยายดื้อชอบมาดึกๆฮะชอบไบโพล่ามาดึกๆอ่ะเที่ยงคืนเงี้ยฮะหลังจบรายการแล้วเงี้ยฮะมาเราเคลียร์เพลงกันก่อนแล้วกันช่วงนี้นะครับ

งนี้ชื่อว่าด้วย2เรานะฮะโดมปกรณ์ลำแล้วเคลียร์เพลงกันก่อนช่วงนี้นะครับ5 ทุ่ม 13 นาทีวันนี้มีเรื่องราวอะไรมาฝากรอติดตามแล้วกันนะครับเพลงเพราะทุกเพลงเลยค่ะสุวิมลบอกเอาไว้นะฮะใช่แล้วนะครับก็ถือว่าทุกเพลงที่ขอมาก็เป็นเพลงเพราะอยู่แล้วเพลงยุค90ยุค2000นี่เนาะนะมี Dear Tripper ครับเดี๋ยวมี Under Church ด้วยนะฮะไล่ออกไปครับ Day Tripper ครับที่ฝากไว้ด้วยครับมาเราฟังเพลงกันต่อแล้วกันช่วงนี้เรื่อยๆเลยครับ

พลงจาก The Tripper นะครับชื่อเพลงว่าไกลออกไปนะไกลออกไปไกลแค่ไหนคือใกล้เนาะนะครับส่งเพลงเข้ามาช่วงนี้กำลังไล่เคลียร์เพลงที่คุณผู้ฟังส่งมาอยู่นะครับในค่ำคืนนี้ตอนนี้5ทุ่มกับอีก18นาทีนะครับกล้าขอกล้าให้ครับ Ultra Church นะครับ

กล้าขอกล้าให้ครับเพลงจากอุลตร้าชูสนะครับที่ฝากให้ฟังด้วยกันละกันนะครับเคลียร์เพลงตอนนี้นะฮะมีแต่เพลงเพราะเลยที่ฝากกันเข้ามาในช่วงนี้นะครับนะฮะคือคักกันสักสองเพลงได้ไหมให้ฟัง The Jacks นะครับให้ฟังเจมส์เรืองศักดิ์แล้วก็ให้ฟังรักคนมีเจ้าของอ่ะโจโจกันสักหน่อยมีเติมน้ำมันด้วยมา

โอ้โหมันเหลือเกินเพลงนี้นะครับเพลงนี้ชื่อว่าหลักหน่วยครับ The Jacks นะครับที่ฝากมาด้วยกันละกันนะครับ Hi Big Sahagaja Big Sahagaja หนุ่มอินเดียกำลังฟังอยู่นะฮะ Oily Satan นะฮะอ่ะลงมา Say Hi กันนะครับ

หลงรักคนมีเจ้าของนะครับนี่คือเพลงจากไอ้น้ำจากไอ้น้ำนะสนุกสนานกันช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับนะมีคุณผู้ฟังขอไซเรนเลิฟเข้ามาของพี่เจมส์เรืองศักดิ์นะฮะพี่แนทบอกว่าเพลงสนุกจังเลยเพลงสนุกก็ฟังต่อดีกว่าตอนนี้เราเคลียร์เพลงนะฮะ5 ทุ่มครึ่งตอนนี้วันนี้วันศุกร์หันศานะครับฟังเพลงกันไปเรื่อยๆนะครับไหนมีจังหวัดไหนฝนตกบ้างไม่เอ่ยทางบุญทริกมีไหมฮะวันนี้ไซเรนเลิฟไซเรนเลิฟโปเต้โปเต้ร้องเพลงไซเรนเลิฟหน่อยสิโปเต้

Sun in Love นะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่า Sun in Love ครับจากชุดเจมเรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์มาสนุกมากเลยเพลงนี้โจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะมากมากเลยนะฮะมาไปเติมน้ำมันดีกว่าโปเต้เติมน้ำมันแก๊สดีกว่าเดี๋ยวมีปูจานนะครับเดี๋ยวมีเพลง AI ของมาร์คคุงด้วยมาเราเคลียร์เพลงหมดเดี๋ยวมีเบบี้บูด้วยปฏิมากรรมน้ำแข็งที่ฝากไว้นะฮะหรือจะมีเรื่องหลอนมาไล่ฟังหรือเปล่าคืนนี้

ติมน้ำมันนะครับนี่คือเพลงจากไมโครนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังเลย5:37 นะครับเดินทางกันไปในช่วงเวลาของเย็นนี้บางคนก็อาจจะขับรถกันอยู่ใช่ไหมบางคนก็นอนอยู่บ้านฟังเพลงเพลินๆนะครับบางคนก็นอนอยู่บนเตียงนอนฟังเพลงกันไปนะจะพาไปฟังเพลงเหนือหนึ่งเพลงคุณผู้ฟังชื่อเพลงว่าแลรักนิรันดร์กาลของปู่จ่าลองไม้นะครับนี่เพลงนี้เลยนะฮะแจมมี่นะเติมเพลงกันตรงนี้นะครับปานกแก้วบิ๊กสหกัจจาสีแชทนะครับจุนจานซาตานหลายคนเมามอยกันอยู่

ชื่อเพลงว่าแลรักนิรันดร์การครับเพลงจากปู่จานนะครับลองไมค์ที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับปู่จานนี่เขาเป็นคนเชียงรายใช่ไหมโปเต้แจมมี่เนาะเออแจมมี่ได้คุยกับบัวหรือเปล่าบัวนี่บ้านเขาโดนน้ำท่วมไหมที่จังหวัดน่านเนี่ยเขาอยู่อำเภอเลยนะฮะบ่อเกลือจังหวัดน่านใช่ไหมครับบ่อเกลือไม่โดนเนาะโดนอำเภอปัวอย่างหนักทีเดียวนะครับนะฮะในโซเชียลออนไลน์มีการแชร์ข่าวที่จังหวัดน่านและมีน้ำท่วมหนักมากเลยนะครับแล้วก็น่ากลัวด้วยนะเมื่อกี้คุยกับโปเต้ที่คุยช่วงกลางวันนะครับว่าน้ำป่าของจังหวัดน่านนี่มันเกิดจากอะไรต้องถามโปเต้ในคนในพื้นที่นะฮะคืออย่างที่ทราบกันนะว่าหนึ่งมีการตัดไม้ทำลายป่าเนาะมีการทำสวนไร่ข้าวโพดชบุญดอยเนาะหลักๆเลยไม่หรอกฮะจริงๆแล้วนอกจากการตัดไม้ทำลายป่าแล้วคือมันเป็นน้ำป่าจริงๆนะดีเจเคยเจอน้ำป่าที่มันลงเขาลงดอยมันฟังน่ากลัวมากเลยคือไม่ต้องไปตัดไม้เลยมันมาจากป่าลงมาเองนะฮะคุณฟังต้องเข้าใจสภาพของภาคเหนือก่อนมันเป็นภูเขาสลับซับซ้อนนะครับแล้วมันจะมีลำธารเล็กลำธารใหญ่ต่างๆที่อยู่ซ่อนอยู่ตามหุบเขาต่างๆแล้วพอฝนตกเยอะๆนะปั๊บน้ำตรงนั้นมันจะรวมลงมามันจะรวมกันเป็นแม่น้ำใหญ่ลงมาแล้วก็ไหลลงเขามาอย่างไวเลยจำได้ว่าตอนเด็กที่อยู่หมู่บ้านเมื่อก่อนตอนอยู่บ้านนอกนอกเมืองนะฮะเคยไปดูได้ยินเสียงตอนแรกได้ยินเสียงแบบมันเป็นน้ำแบบดังมากฟังดังมาจากในเขานะฮะบ้านดีเจเมื่อก่อนอยู่ติดเขาสมัยเด็กนะฮะแล้วทีนี้มันดิ้นเสียงก่อนพอฝนตกหนักเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเสียงมันมาแล้วก็วิ่งไปดูที่แม่น้ำใหญ่ของหมู่บ้านนะฮะก็เอ๊ะก็ไม่เห็นมีนะคุณฟังแป๊บเดียวหันหลังแล้วเดี๋ยวหูฟังมันเอาพวกท่อนซุงนะฮะพวกต้นไม้ใหญ่ไหลแบบโอ้ยวิ่งกันนะฮะกลัวสะพานล้มมันวิ่งมันมาด้วยความเร็วมากปุ๊งปุ๊งปุ๊งปุ๊งมาโอ้แป๊บเดียวท่วมแบบหายหมดเลยแล้วก็มันไอตรงสะพานคอสะพานก็ขาดเลยเพราะมันมาด้วยความไวสูงมากมันลงเขามาที่เมืองหน้านี่ก็เหมือนกันลักษณะเดียวกันนะฮะทั้งตัดไม้ทำลายป่าด้วยทั้งน้ำป่าที่มันแรงด้วยและยังมีการแชร์ภาพภาพหนึ่งที่บ้านเขาจะพังเห็นไหมฮะที่บ้านสวยๆที่ว่าข้างล่างมันพังหมดที่ว่าเสาเข็มแล้วโปเต้ถ้าเสาเข็มไม่แข็งแรงที่บ้านพังแล้วเขาว่าอันนี้มันเป็นเพราะว่าแม่น้ำเนี่ยมันมาด้วยความเร็วสูงแล้วมันกัดเซาะเขาเรียกว่าไงมันเปลี่ยนทิศทางน้ำฮะมันไหลลงดอยมาแล้วมันแทนที่มันจะเลี้ยวไปตามช่องทางตามเส้นแม่น้ำมันแต่มันกลับทะลุออกมาเส้นใหม่มันก็เลยพุ่งมาชนใส่บ้านหลังนี้แต่บ้านไม่พังนะเพราะเสาเข็มมันแข็งแรงมากเลยนะฮะโอ้แต่ว่าจะซ่อมไหวไหมเนี่ยเออนะตัดไม้ทำลายหน้าดินโปเต้บอกเอาไว้นะฮะเนาะน่ากลัวเนาะนะฮะเป็นข่าวที่ออกมาวันนี้ที่หลายคนติดตามข่าวนะฮะวันนี้ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าธรรมชาติเนาะธรรมชาติมันก็ตามสภาพนะฮะแต่ถ้าเป็นโซนภาคกลางจะไม่แบบนี้ภาคกลางจะเป็นลักษณะของน้ำเอ่อล้นอย่างป้าอย่างอะไรนะใครนะโปเต้พี่เอ๋ยป้าเอ๋ยพ่อเอ๋ยเพราะฉะนั้นจะเป็นอยุธยาจะไม่มีภูเขานะก็จะเป็นน้ำเหนือไหลลงมาก็คือจะค่อยๆขึ้นเรื่อยๆจนทั้งขึ้นจนมิดหลับมิดบ้านนะครับจะเป็นอีกแบบหนึ่งจะไม่เหมือนทางเหนือนี่มาไวมากมาแล้วไปอย่างไวทีเดียวนะฮะดิฉันยังจำได้อยู่นะภาพติดตาอยู่เลยพี่นกแก้วป้านกแก้วคือมันท่อนสูงใหญ่มันไหลลงมาแล้ววิ่งกันนะฮะน่ากลัวมากนะฮะแป๊บเดียวพังลาบเป็นหน้ากองเลยสะพานนะครับแล้วก็ทางน้ำแล้วก็ทางน้ำที่มันลดเลี้ยวมันไม่ไปตามทางเพราะมันมาด้วยความไวสูงมันตัดออกมาเลยตอนเป็นเด็กเห็นบ่อยมากสมัยก่อนมันอุดมสมบูรณ์ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วนะฮะต้องแบบที่แบบไกลๆจริงๆนะฮะบ้านนอกจริงๆถึงจะเห็นนะครับเนาะโปเต้ว่ายกหล่อใหม่นะฮะแหมพูดง่ายเนาะนะฮะอาก็มาไลฟ์ฟังก็เป็นข่าวที่เขามีการนำเสนอกันนะฮะโอ้โหต้องเยียวยากันหนักทีเดียวเนาะแบบนี้นะฮะว่ากันไปคุณผู้ฟังครับนะฮะทำอกทำใจนะฮะ

นี้คือเพลงที่มีชื่อว่าประติมากรรมน้ำแข็งนะครับกันจากเบบี้บูนนะครับนะฮะเอาดื้อมาแล้วนะพี่เสกดื้อมาแล้วจ้ะไม่รู้เป็นร่อนแถวไหนนะต้องเปลี่ยนชื่อเป็นดื้อร่อนแล้วนะฮะดื้อจะไปไหนมาเลยฮะพี่เสกก็สามารถขอเพลงให้แล้วไม่มาฟังอย่างนี้ดื้อเลยนะเออสงสัยไปร่อนอยู่สักที่หนึ่งหรือว่าไปกินเหล้ามาแน่เลยนะฮะกว่าจะมานะฮะเกือบเที่ยงคืนทีเดียวพวกนี้ก็เป็นพวกไบโพล่าฟังฮะเขาจะมาเที่ยงคืนช่วงกลางวันนี่คือลันลาเออนะครับพี่เอ็มอันวาสีบอกว่าดีใจครับเมื่อกี้ไปดูหนังเรื่องผีเรื่องลีลาดามาว่าแล้วต้องไปดูไปสักไหนที่ไหนสักที่หายไปนะฮะไปดูหนังลีลาดามาบอกว่าดูเพลินดีตลกดีเหมือนกันเหมือนซอมบี้นะไม่น่ากลัวเลยเห็นไหมดีใจดูตัวอย่างเลยพี่ดูตัวอย่างแล้วมันเหมือนจะน่ากลัวแต่พอดูแล้วไม่ได้น่ากลัวเลยนะครับนะฮะหนังผีที่น่ากลัวคือหนังผีที่เขาทำแบบหลอนๆนะทำแบบไม่ต้องเป็นผีเป็นตัวนะแบบว่ามีความแบบเขาต้องเขียนเรื่องใหม่เนื้อความแล้วก็ต้องทำให้มันแบบอย่างเรื่องเก่าๆที่ดีจะชอบสมัยก่อนเป็นเด็กขึ้นหลังๆมาไม่ค่อยได้ดูหนังผีเพราะมันตลกไปเลยนะฮะอย่างเรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาณนี่ก็ได้อยู่หรืออะไรก็ได้5แพร่ง4แพร่งก็ได้มาก่อนผีมันจะไม่มาเป็นตัวแต่มันจะเป็นเรื่องหลอนๆนะที่เกิดขึ้นในออฟฟิศในสำนักงานนี่ฮะอย่างเรื่อง5แพร่ง4แพร่งจำได้ว่ามีที่ฉากนึงที่ดีจะชอบนะฮะที่มีสาวคนหนึ่งที่เธอขาหักหรือว่าเนาะที่เธอขับรถไปชนสักอย่างเนี่ยแล้วก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วเธอก็ขาหักแล้วก็ไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์ของตัวเองมั้งนะฮะแล้วอยู่ดีก็เมื่อก่อนเป็นโทรศัพท์มือถือปุ่มกดใช่ไหมครับก็เล่นมือถือแล้วก็แชทคุยกับผู้ชายคนหนึ่งนะฮะแชทคุยไปคุยมาผู้ชายบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปหาเธอหน้าเนี่ยปรากฏว่าชายคนนั้นตายแล้วเป็นดวงวิญญาณมาหาที่ห้องอะไรเงี้ยเอออย่างเงี้ยหลอนเดี๋ยวจะชอบเดี๋ยวไม่ต้องมาเป็นตัวแบบว่าให้มันแบบให้มันดูน่าตื่นเต้นเฮ้ยมีใครมาเคาะห้องประตูมีใครมาหามีโทรศัพท์เข้ามาอะไรเงี้ยไม่ต้องมาเป็นตัวถ้ามาเป็นตัวมันตลกมันเป็นซอมบี้ไปเลยนะฮะใช่จ้ะคลิปผีที่เจส่งมายังน่ากลัวกว่าอีกนะเออใช่นะฮะเดี๋ยวเรื่องหลอนเดี๋ยวจะไปฟังแป๊บนึงเนี่ยเดี๋ยวไปหาแป๊บนึงเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวถ้ามีสักเรื่อง2เรื่องนะฮะจะมาเล่าให้ฟังนะนายคาดว่าเพิ่งดูหอแต๋วแตกแหกหลีหูดูที่ไหนอ่ะทีวีหรอตะกี้ดูเดี๋ยวจะดูช่อง24บางช่อง True For You เรื่องอะไรสักอย่างเขาฉายอ่ะเมื่อกี้เออนะฮะห้าแพร่งชอบฉากซอมบี้ลืมไปแล้วปุ๊บเออฉากไหนไม่รู้กันนะฮะห้าแพร่ง4แพร่งนะฮะชอบเรื่องเดี๋ยวยังชอบเรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาณอยู่ที่ชอบที่สุดนะมันดูหลอนดีไม่มีผีเป็นตัวนะฮะแต่ว่ามันหลอนเนี่ยที่เขาถ่ายติดภาพผีนะชอบนะฮะครีเอทได้ดีมากๆเลยนะแต่แล้วแต่คุณนะบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะว่ามันดูแบบดูไม่มีผีชัตเตอร์กดติดวิญญาณนี่เป็นเรื่องของนักศึกษาคนหนึ่งใช่ไหมฮะที่ถูกทำร้ายร่างกายเสียชีวิตโดนข่มขืนนะครับในมหาลัยที่ห้องอะไรสักอย่างนี่นะฮะและทีนี้หนุ่มคนนี้ก็เข้าไปทำงานที่นั่นนะฮะแล้วเขาเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างทุกอย่างแล้วเขาก็ถ่ายรูปแป๊บแล้วติดนะฮะเป็นรูปของหญิงคนนี้ติดเข้ามาในรูปอะไรเงี้ยนะฮะมันดูตื่นเต้นนะเออมันดูเรียวมันดูจริงดีมันดูไม่ค่อยปลอมเท่าไหร่นะฮะนะครับมาฟังเพลงเดี๋ยวเราค้างสองเพลงนะฮะอ๋อดูยูทูบหรอดูเต็มเรื่องใช่ไหมจะไปดูย้อนหลังได้นางเก่าๆนะฮะก็มีให้ดูทางออนไลน์กันนะครับเนาะเอาละครับเดี๋ยวให้ฟังเพลง2เพลงที่มาร์คคงอยากฟังนะครับมีเพลง AI 2เพลงให้ฟังเดี๋ยวสักครู่อาจจะมีเรื่องหลอนให้ฟังสักเรื่องนึงนะครับสักเรื่อง2เรื่องนะฮะสวนสนุกหลอนน่ากลัวสาวบนบอกเอาไว้นะชอบเรื่องน้ำตาลแดงเราชอบหนังสยิวละฮะแล้วดาแลนก็ชอบแล้วดาแลนก็ชอบอยู่นะฮะชอบนะโกรธตัวเองเถอะนะ

0: ฉัน
1: เป็นความเงียบที่ดังที่สุดในใจฉันครับเพลงจากมาคุงที่ขอไว้2เพลงนะครับเข้าสู่ช่วงวงเที่ยงคืนพอดีวันนี้มีเรื่องหลอนไม่เอ่ยมีสิมีแต่เขาเปิดหนึ่งเพลงจะมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังวันนี้มีเรื่องหลอนจากยังเป็นเรื่องของนักข่าวและเป็นเรื่องของดำของมนต์ดำวิญญาณที่ตามมาเดี๋ยวมาฟังกันนะครับพี่สนครับยังไม่เลิกดื่มนะฮะไม่มีทางครับพี่สนวันนี้ใช่ครับดึกๆมาก็ต้องเติมหลายๆแก้วของ S99 หน่อยครับมานี่โอ้โหนี่นะฮะอีกรอบเติม S99

โอ้โหได้ที่แล้วเนี่ยนะฮะพี่สนยังคงแฮปปี้กับการดื่มวันนี้มีอันนี้อะไรฮะเมล็ดถั่วนั่งดื่มกันไปชิวๆนะครับมาเสียหายกันช่วงตอนนี้เจกำลังไล่เคลียร์เพลงที่คุณผู้ฟังส่งมานะครับเดี๋ยวขอเปิดหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังนายคักห้ามไปนะยายนายคักนะยายออยลี่เธอห้ามปิดเสียงเธอต้องเปิดเธอต้องเปิดเสียงฟังวันนี้จะเอาเรื่องหลอนให้ฟังสองเรื่องนะของนักข่าวยังมันยังเป็นของนักข่าวอีกสองเรื่องเป็นเรื่องของวิญญาณเด็กที่ตามมาวิญญาณเด็กที่ตามมากับเรื่องไปทำข่าวแล้วเจอไปทำข่าวแล้วเจอดีไปทำข่าวที่หนึ่งแล้วเจอดีแล้วกันนะฮะมางั้นเดี๋ยวขอเปิดหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังนะฮะนะครับนะครับนายคักปิดเสียงเหรออย่างนายคักนี่นะยายออยลี่นะคือเป็นคนที่แบบเวลาอยู่กับผัวคือดุผัวดุดุมากคือกับคนนี้นางไฟนะคือกับคนนี้ไฟกับทุกๆคนเลยนะครับแต่ว่าเจอผีนี่คือสลบนะฮะงงมากเลยมันมีคนประเภทนี้อยู่จริงๆนะคุณฟังฮะเวลาเจอคนที่ไฟเลยไฟนะฮะพร้อมตบนะฮะแต่เจอผีนี่สลบไปเลยทีเดียวบ้าบอมากแต่อีกประเภทหนึ่งก็คือเจอผีไม่เคยกลัวแต่เจอคนนี้หลบก่อนนะฮะ

0: พลงว่ามุมมืดนะครับกันจากพี่แมวจิรศักดิ์ปานพูงนั่นเองครับคุณผู้ฟังฮะมุมมืดมุมที่เงียบสงบนั่นเองนะครับอามาแล้วหมอชาบูชาบูยังเพิ่งไปสิมชาบูชาบูฟังเรื่องผีก่อนชาบูเจ้าชาบูนี่ชาบูหม้อนะฮะมาแต่เล่าเรื่องผีแล้วนะวันนี้มีเรื่องราวหลอนๆให้ฟังด้วยนะฮะชาบูหม้อนะฮะชาบูหม้อนี่ผีไม่เคยหลอกนะผีกลัวนางนะฮะขาใหญ่มากเลยใช่ไหมชาบูนะฮะชาบูทุกวันนี้ต้องเดินผ่านสุสานใช่ไหมคือมิ้นเนี่ยมิ้นชาบูเนี่ยคุณฟังฮะตอนเลิกงานตอนเย็นนะตอนประมาณเนี้ยตอนเย็นใช่ไหมฮะต้องเดินผ่านสุสานทุกวันแต่ว่าเป็นที่ต่างประเทศนะที่ประเทศอังกฤษนะฮะไม่รู้นะมิ้นนะเวลาผีฝรั่งหรือว่าผีที่เป็นต่างชาติเนี่ยเขาไม่ได้เป็นพุทธเนาะเราจะสื่อสารกับเขายังไงอ่ะไม่ได้ไม่น่าจะได้นะฮะบางคนไปท่องสวดมนต์คาถาจุดธูปไม่น่าได้นะฮะที่จะเห็นยูทูบเบอร์บางคนที่เขาไปล่าท้าผีในบ้านร้างต่างๆที่ต่างประเทศไปจุดธูปเนี่ยไม่น่าได้นะมันคนละฟิลกันนะครับเตะหมดไม่สนใครค่ะชาบูหม้อบอกเอาไว้นะจะผีจะคนใช่ปะขาใหญ่มากเลยนะฮะคุณฟังก็เห็นขาใช่ไหมหมูเด้งอะฮะอย่างนั้นเลยฮะเป็นป้องๆกันนะฮะอย่างนั้นเลยนะฮะเลยครับอ่ะพร้อมยังมาอ่ะก่อนจะฟังเรื่องผีเรื่องหลอนกันวันนี้อย่าลืมกับทรูแล้วกันนะฮะแล้วย้ำอีกรอบนะฮะพรุ่งนี้บอลไทยมีการถ่ายทอดสดกันนะครับเวลาประมาณ2ทุ่มเนาะนะพรุ่งนี้2ทุ่มนะครับมีบางคนก็ชอบวอลเลย์บอลนะแต่ล่าสุดนี่เขาเห็นว่าเขาให้จะปล่อยให้ดูฟรีแล้วนะฮะเหมือนว่าทั้งทรูเนาะแล้วก็โมโนนะฮะทรูนะครับให้คนไทยได้ดูฟุตบอลฟรีทันทีนะฮะแฟนบอลไทยเฮนะครับดูฟรีนัดจริงนะฮะจริงเจ้าอาเซียนระหว่างไทยเวียดนามครับที่แอปพลิเคชัน True Vision Now ย้ำอีกรอบนะฮะโหลดมือถือเอามือถือโหลดแอปได้เลยนะครับพิมพ์ว่า True Vision Now นะครับใน App Store Play Store นะครับโหลดลงเครื่องเลยนะฮะหรือว่าใครมีสมาร์ททีวีสมาร์ทกล่อง Android นะฮะทีวีนะฮะสามารถโหลดลงได้เลยอย่างโปเต้เขามีสมาร์ททีวีอยู่แล้วนะฮะมีกล่อง True เนาะกล่อง True สมาร์ททีวีก็เปิดเข้าไปในแอปได้เลยแล้วกดไปที่ช่อง True บอลไทยนะฮะก็สามารถดูได้ฟรีทันทีเลยนะครับไม่ว่าคุณฟอนจะใช้เน็ต True เน็ต 3BB เน็ต AIS ได้หมดนะฮะไม่จำเป็นจะต้องใช้ True นะฮะดูได้ฟรีทันทีเลยนะครับส่วนโมโนเขาก็ปล่อยฟรีนี่โมโนนี่รู้สึกว่าจะเป็นวอลเลย์บอลนะฮะตอนนี้มีวอลเลย์บอลวันนี้หลายคนก็ดูวอลเลย์เนาะวอลเลย์วอลเลย์บอลไทยช่วงกลางวันที่ผ่านมาช่วงบ่ายเมื่อกี้นะฮะไทยกับออสเตรเลียก็ชนะไปใช่ไหมฮะหลายคนชอบดูกีฬาหลากหลายนะฮะเชียร์ตะวันฉายครับมาร์คคุงเขาพูดถึงเรื่องบอลฮะพูดถึงเรื่องวอลเลย์บอลนะไม่ใช่มวยไทยฮะจุนจานโอชอบแม่ไม้ครับนะฮะชอบวันฉลองนะฮะแม่ไม้ต้องมิ้นเลยนะแม่ไม้ขาใหญ่นะฮะฝาก True Detect ด้วยก็แล้วกันนะฮะฝากสปอนเซอร์จากซิมจาก True Detect ด้วย
1: You by True ซิมและแพ็คของคนเจนใหม่เติมเงินและรายเดือน
2: เล่นกับ You Social Game ไม่อั้นเน็ตแรงเต็มสปีดเรียนกับ You Free Course AI จาก Google Gemini

0: 태미유
1: 그냥 카메라에 꼴레레 땀짜이
0: Whatever you want 조짜나이 이루바이투 달콤넷랭 시티비세 짭땜 유비유리과 신라팩홍권젠마이
2: 루파 노이버스양카이훈네 นี่ เสียงมียูนะมียูก็ใช้ทรูเหมือนกันนะฮะ มียูนะที่น้ำตาไหลอ่ะมียูก็ใช้ซิมทรูเหมือนกันนะฮะ พี่ปุ๋มมนัดดาก็ใช้ทรูเหมือนกันนะฮะ พี่อะไรนะ หนุ่มกันชัยโหนกระแส อุ๊ยก็ใช้ทรูเหมือนกันนะฮะ นะครับเลือกซิมจากทรูดีแท็กกันได้หลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นนะฮะ ทั้งเน็ตบ้านนะครับ เน็ตซิมจากทรูและดีแท็กนะฮะฝากด้วยนะครับ มิ้น ที่มิ้นไปคลานขึ้นเขา อ๋อเมื่อวานลืมพูดนะเมื่อวานนี้มิ้นเข้าไปนี่มาเข้าไปขึ้นเขามาไปเที่ยวมานะฮะ เป็นเขาเดี๋ยวสักอย่างเดี๋ยวจะขึ้นภาพหน้าจอให้สักครู่นะฮะมิ้นไปคลานขึ้นเขามานั่นคือตำนานไม่หมดนะฮะ Pendon Hill นะฮะ อ๋อทางฝรั่งนี่ก็จะเชื่อเรื่องของแม่มดเนี่ยลูกอาถรรพ์เรื่องพวกซาตานอะไรอย่างงี้เนาะใช่ไหมฮะจะไม่เหมือนกับไทยนะมันมีเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคดีล่าแม่มดในปี 1616แล้วฮะแล้วเป็นไงบ้างบรรยากาศเป็นไงบ้างมินทางขึ้นเขาชันมากมันเป็นเขาเป็นลูกกว้างเลยนะฮะแล้วก็เดินขึ้นเขากันไปนะฮะมินก็ส่งภาพให้ดูนะครับก็ถือว่าเป็นซีซันบรรยากาศของการท่องเที่ยวเนาะหลวงปู่ชอบนะครับก็มีการเขาเรียกว่ามีพระธรรมคำสอนนะฮะขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นี้ให้เร่งทำบุญให้กับตนเองไว้มากๆครับพอตายไปแล้วจะได้มีโอกาสได้ทำบุญแบบนี้อีกแล้วนะฮะตายไปแล้วก็ได้ไปสวยสุข นะตายไปแล้วนะฮะก็ได้ไปสวยสุขสวยบาปนะฮะสวยบุญนะที่ตนได้ทำเอาไว้ตอนที่ยังเป็นคนนะครับคนทำดีก็ได้สวยบุญครับมีสุขคติเป็นที่ตั้งครับมีสวรรค์พรามโลกเป็นที่อยู่ครับหรืออย่างน้อยเนี่ยก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะแล้วก็พบกับพระพุทธศาสนาอ๋อเนาะอย่างน้อยนะครับชาติหน้าถ้าเรายังทำบุญแล้วก็เรายังเป็นคนดีเนี่ยชาติหน้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะฮะเราไม่ต้องเป็นเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน บางคนเนี่ยเกิดมาในชาตินี้เนี่ยเป็นคนชาติที่แล้วเป็นสัตว์เดรัจฉานเลยเอาเขาเรียกว่านิสัยนะครับหรือว่าพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์มาด้วยเออเขาว่าอย่างนั้นนะฮะสาธุนะครับวันนี้วันพระครับฝากธรรมะเตือนใจในจ้าสาธุนะครับสำหรับพี่เอ็มอรัญวาสีด้วยนะครับนะฮะอ่ะเรามาฟังเรื่องหลอนกันดีกว่าช่วงนี้นะครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวขึ้นภาพมีสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวขึ้นภาพให้สักครู่เนาะเอามาฟังเรื่องหลอนของดีเจก่อนไปนะฮะ วันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับนักข่าวนะฮะมาเล่าให้ฟังกันอีกแล้วนะขอเศร้าหลอนก่อนครับเอาสองเรื่องเลยกันเนาะเอาเรื่องแรกก่อนละกันเรื่องที่มาบอกที่ฝั่งศพอุ้ยหลอนมากเลยเอาเรื่องเนาะนะฮะมาบอกที่ฝั่งศพพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยกันละกันครับนะพูดถึงนักข่าวคนเดิมครับที่ได้มีโอกาสได้ไปถ่ายทำนะครับแล้วก็ไปทำข่าวนะคดีฆาตกรรมเยอะแยะ มากมายคุณผู้ฟังครับนะมีเหตุการณ์หนึ่งนะเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่ทำเอารู้สึกตกใจมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องราวของการได้รับแจ้งนะครับว่ามีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นนะครับในพื้นที่จังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกนะครับพอได้รับการแจ้งแล้วก็นะฮะรีบไปที่เกิดเหตุนะที่เกิดเหตุเป็นบ้านคุณผู้ฟังฮะเป็นบ้านหลังหนึ่งมีสามีของผู้เสียชีวิตยืนล้มห่มร้องไห้อยู่บอกว่าเสียชีวิตบอกว่าภรรยาถูกฆาตกรรม ตกอกตกใจมากเลยก็เรียกตำรวจอะไรมาเต็มทีเดียวนะเต็มพื้นที่ทีเดียวนะบอกว่าพันอาภรรยาถูกฆาตกรรมในบ้านนะครับนักข่าวไปถึงก็เจ้าที่ตำรวจก็มากันละก็มีการยืนกันอยู่นะฮะยืนรอกันอยู่ทีนี้ในระหว่างที่มีการรอเจ้าที่ต่างๆมาพร้อมนักข่าวก็มีการพยายามสอบถามข้อมูลนะครับว่าเฮ้ยเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างต่างๆนานานะฮะ เจ้าตัวของคนที่บอกว่าเสียชีวิตบอกว่าภรรยาถูกฆาตกรรมตกอกตกใจมากเลยก็เรียกตำรวจอะไรมาเต็มทีเดียวนะเต็มพื้นที่ทีเดียวนะบอกว่าพันอาภรรยาถูกฆาตกรรมในบ้านนะครับนักข่าวไปถึงก็เจ้าที่ตำรวจก็มากันละก็มีการยืนกันอยู่นะฮะยืนรอกันอยู่ทีนี้ในระหว่างที่มีการ

ราะว่าเห็นกลับมาถึงบ้านแล้วตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะทีนี้ในระหว่างที่ทุกคนกำลังชุลมุนกันในการหาข่าวและข่าวแล้วก็ตำรวจต่างๆกำลังมาเต็มพื้นที่นั้นนะครับอยู่ดีๆนะฮะได้มีชายคนหนึ่งนะครับเป็นผู้ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับคุณฟังฮะได้เดินเข้ามาหามาหานักข่าวอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของนักข่าวคนนี้ที่เล่านะครับเป็นนักข่าวของสื่อสำนักหนึ่งละกันมาถามบอกว่าเนี่ยน้องอยากรู้เรื่องไหมว่าผู้หญิงที่มันที่เขาตายในบ้านหลังนี้เขาตายเพราะอะไรน้องไปถามป้าข้างบ้านสิป้าข้างบ้านเขาเห็นทุกอย่างเลยนะเขาเห็นหมดเลยน้องไปถามสิเนี่ยตัวของนักข่าวป้าขอบคุณมากครับพี่นะก็ไปเลยเดินตรงไปที่บ้านข้างๆเลยซึ่งตอนนั้นนักข่าวอื่นไม่รู้แต่มีสองคนที่รู้ก็เลยรีบเดินเข้าไปเจ้าที่ก็กำลังวุ่นวายกับการใช้เชือกกั้นต่างๆเพราะว่าข้างในมีศพอยู่อะไรเงี้ยนะฮะพอไปถึงที่เกิดเหตุนะก็ถามว่าป้าพอดีเมื่อกี้มีผู้หญิงคนหนึ่งนะเขาบอกว่าให้มาถามป้ารู้เรื่องใช่ไหมเนี่ยป้าบอกว่ามาน้องหนูเข้ามาข้างในเดี๋ยวจะป้าจะเล่าให้ฟังเหตุการณ์มันเป็นยังไงนะฮะก็เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆให้ฟังนะฮะเล่าเรื่องราวว่ามันเป็นอย่างเงี้ยพอในส่วนของนักข่าวรู้ต้องข่าวตกใจแต่ว่าตัวของป้าบอกป้าว่าหนูอย่าไปบอกนะว่ามันรู้มาจากป้านะป้ารู้ป้าเห็นทุกอย่างเลยนะตัวของนักข่าวก็เลยออกมาก่อนนะทีนี้ตัวป้าเองก็ต้องไปให้การพยานหลักฐานเหมือนกันนะฮะกับในส่วนของตำรวจเหมือนกันแต่นักข่าวรู้ก่อนคือได้ข่าวก่อนแล้วก็เลยรีบมาเขียนข่าวลงออนไลน์และลงสำนักข่าวโทรทัศน์ต่างๆนะฮะก็อยู่ปักหลักหลายวันทีเดียวนะครับและในวันนั้นเนี่ยนะครับมีโทรศัพท์ดังเข้ามามาหานักข่าวคนนี้บอกว่าเนี่ยน้องนะฮะพี่เสียใจมากก็คือหมายถึงว่าตัวของสามีผู้เสียชีวิตนะเสียใจอยู่ดีก็โทรศัพท์มาหานักข่าวว่าหนูน้องนักข่าวมาหาพี่หน่อยได้ไหมเนี่ยมาหาที่บ้านได้ไหมเนี่ยด้วยความที่เป็นนักข่าวอยากจะไปหาไปถึงที่ไปถึงนะแต่ว่าเอ๊ะเราจะปลอดภัยไหมนะจะปลอดภัยหรือไม่อย่างไรก็ไปที่เกิดเหตุกำลังจะเข้าบ้านเขาบอกน้องเข้ามาข้างในบ้านพี่สิพี่จะมีอะไรให้ดูตัวสามีของคนตายบอกว่าน้องเข้ามาในบ้านสิพี่มีอะไรจะให้ดูเนี่ยนักข่าวผู้หญิงคนนี้กำลังจะก้าวเข้าไปปรากฏตำรวจมาพอดีตำรวจว่าห้ามเข้าไปเดี๋ยวตำรวจจัดการเองนะฮะปรากฏว่าตำรวจนะฮะมารวบตัวของสามีผู้ก่อเหตุครับเพราะว่าคนที่ก่อเหตุก็คือผัวของเขาเองโอ้โหนะฮะน่ากลัวมากเลยนะฮะสุดท้ายแล้วฆาตกรก็คือผัวของเขาเองผัวของผู้คนที่เสียชีวิตเองนะครับและคำตอบที่นักข่าวได้นั้นก็คือเขาบอกว่าสามีแหละเป็นคนฆ่าสามีแล้วโชคดีที่นักข่าวคนนี้ไม่เดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นเขาอาจจะโดนทำร้ายร่างกายหรือใดก็ตามแต่อันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะดูมีเงื่อนงำเล็กน้อยเนาะซ้ำซ้อนเล็กน้อยแต่ว่าสิ่งที่มันน่ากลัวกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมฮะคุณฟังฮะหลังจากที่เขาจับคนร้ายเสร็จแล้วเขาจับสามีให้การรับสารภาพว่าฆ่าภรรยาตัวเองเสร็จแล้วนะฮะคุณฟังรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นศพเนี่ยอยู่ที่สถาบันนิติเขายกไปแล้วนะฮะเขามีการเปิดหน้าศพให้นักข่าวดูนักข่าวช็อกฮะพอรู้ไหมฮะผู้หญิงคนที่เดินมาบอกวันนั้นว่าป้าข้างบ้านรู้น่ะก็คือคนตายนักข่าวช็อกในช็อกว่าพี่คนที่เห็นหน้าชัดแบบนิ่งไปเลยนิ่งแบบแล้วก็นิ่งแบบค้างไปเลยนะฮะเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นเองนะครับเป็นคนเดินมาบอกว่าน้องต้องอยากรู้ใช่ไหมว่าใครเป็นคนฆ่าผู้หญิงในบ้านหลังนี้เดินไปถามป้าข้างบ้านเขารู้หมดเลยเขาเลยได้ข่าวมาอันนี้เป็นเรื่องนึงที่นักข่าวช็อกมากเลยนะครับเรื่องแบบนี้ไม่เจอกับใครนี่อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องปลอมนะฮะแต่ดิเจว่าน้องมันก็เหนือจินตนาการจริงๆนะหลายคนถามว่าดิเจครับเขาตายไปแล้วเขาจะมาบอกได้ยังไงหลายคนถามว่าเขาดิเจครับเขาตายไปแล้วเขาจะเห็นเขาจะเดินมาบอกได้ยังไงเขาจะเอาร่างมาบอกได้ยังไงนะฮะมันก็คือมีเรื่องหนึ่งทฤษฎีหนึ่งที่ดิเจได้มีโอกาสดูในไลฟ์สดนะฮะวิญญาณในร่างที่เขายังตายใหม่ๆยังเขาเสียชีวิตใหม่ๆนะฮะเขาสามารถปรากฏร่างนะที่เป็นร่างโบตินะฮะให้คนเห็นได้นะครับเขาสามารถวาร์ปมาให้เห็นได้ถ้าเราเชื่อนะพอดีเจดูในรายการที่เขาไปถ่ายทอดสดนะครับที่เขาไปไลฟ์สดในบางที่เป็นสุสานที่เขาเสียชีวิตใหม่เขามาเป็นตัวเลยมาเป็นคนเลยนะมาเป็นชุดนั้นเลยชุดที่เขาเสียชีวิตเลยอย่างนั้นเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่นักข่าวช็อกมากๆเลยเกิดขึ้นนะครับเมื่อปีก่อนโน้นที่ผ่านมาก็เลยนำเอามาถ่ายทอดให้ได้ฟังกันนะโอ้ถ้าเป็นเราช็อกนะถ้ามาเป็นตัวแบบนี้นะฮะแต่เชื่อว่าเขาน่าจะมาต้องการความช่วยเหลือนะฮะอันนี้เรื่องนี้อาจจะดูเหนือจินตนาการไปนิดนึงเนาะแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วคุณฟังแล้วฮะเคยเจอลักษณะแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ามีหนึ่งเรื่องนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของวิญญาณเด็กที่ตามนะฮะวิญญาณเด็กที่ตามเรื่องสั้นๆครับอันนี้แค่นี้นักข่าวไม่มีอะไรมากมีแค่นี้จบนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังอีกหนึ่งเรื่องกันละกันนะ

ดี๋ยวเปิดเพลงก่อนเดี๋ยวมาต่อยหนึ่งเรื่องจะได้ปรับอารมณ์ได้นะครับเนาะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องราวของการทำของหรือว่าวิญญาณที่ตามมาเดี๋ยวมาฟังกันนะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับคิดถึงบอกว่ามันค้างพี่วินดีก่อนสิเราเปิดเพลงก่อน

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่านะครับกาลครั้งหนึ่งครับกันจากปรางทิพย์นั่นเองนะฮะมาแบบหลอนๆนิดนึงนะฮะก็ไม่หลอนมากเกินไปนะเมื่อกี้ที่จะพูดถึงเรื่องราวของเขาเรียกว่านะการฆาตกรรมเนาะที่วิญญาณมาบอกนะฮะใช้วิจารณญาณในการฟังนะฮะคนจะเชื่อเขาไม่เชื่อแล้วแต่นะฮะแล้วแต่ความเชื่อแต่ละคนมาถึงเรื่องอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าเรื่องของการที่เขาบอกว่ามีวิญญาณตามและนี่ก็เป็นเรื่องราวของนักข่าวเหมือนกันที่เขาได้มีการเล่าไว้อีกหนึ่งเรื่องสุดท้ายแล้วจะบอกเรื่องนักข่าวแล้วนะฮะก็มีหลายเรื่องเพราะว่าเขาเจอมาหลายเหตุการณ์เขาเลยมาเล่าปกติรายการพี่ป๋องเวลาเขาเชิญเนี่ยเขาจะเล่าหลายเรื่องเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องสั้นๆนะกระจุกกระจิกจะไม่เป็นเรื่องที่ไม่ยาวเท่าไหร่แต่เรื่องนี้อาจจะดูลึกลับแล้วก็ดูน่าสนใจนะฮะการทำของหรือว่าการที่มีวิญญาณตามนะครับคุณฟังฮะคุณแน่นอนฮะคนเราบางคนมีความเชื่อว่ามีวิญญาณแต่เขาจะตามได้เหรอนั่นสิอันนี้จะอาจจะต้องใช้วิจารณญาณหลายครั้งในการฟังนะฮะนักข่าวนะครับได้มีโอกาสได้ทำรายการหลายๆครั้งแล้วก็รายการเนี่ยบางครั้งบางทีเชิญหมอดูใช่ไหมหมอดูคู่หมอดาวมาอีกแล้วนะฮะอันนี้ไม่ค่อย 100% เท่าไหร่นะลองฟังเพื่อความบันเทิงดูนะฮะเขาบอกว่าในช่วงที่ทำรายการเกี่ยวกับหมอดูเนี่ยฮะก็จะมีการเชิญหมอดูจากหลายสำนักมาออกรายการนะเหมือนกับเชิญมานั่งคุยในรายการถ่ายทอดอะไรเงี้ยไลฟ์สดอะไรเงี้ยนะฮะแล้วหมอดู2คนทักตรงกันว่าน้องพิธีกรเนี่ยพี่เห็นดวงวิญญาณเด็กตามหนูนะเขาก็ตกใจอุ๊ยดวงวิญญาณเด็กตามเหรอหนูเคยทำแท้งหรือเปล่าคะลูกเนี่ยไม่เคยหนูยังไม่มีผัวเลยค่ะนะฮะหนูยังโสดนะฮะมีแฟนแต่แบบไม่ได้มีลูกนะฮะก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าอย่างที่บอกไปนักข่าวคนนี้เธอเลี้ยงกุมารทองคุณฟังจำข่าวได้ไหมครับว่าจำได้ไหมวันก่อนที่ดีเจเล่าว่าตอนที่เธอไปที่เขาชีจันนะฮะที่ว่ามีฆาตกรรมที่เสียไปส่งคนไปยิงแฟนตัวเองนะฮะเสียชีวิตนะฮะแล้วเธอเห็นดวงวิญญาณผู้หญิงมายืนขอความช่วยเหลือใช่ไหมครับแล้วก็มีมือเย็นๆมาตบหน้าให้เธอสะดุ้งตื่นตอนผวังเป็นมือของกุมารทองให้เธอเลี้ยงเอาไว้กุมารทองจะเข้ามาหาทุกครั้งเมื่อเวลาเจอดวงวิญญาณอื่นที่ไม่ใช่ดวงวิญญาณที่รู้จักอะไรเงี้ยนะฮะเช่นเคยฮะก็เธอก็ไม่ได้สนใจอะไรจะคิดว่าหมอดูอาจจะทักอาจจะคิดว่าเป็นกุมารทองที่เองเลี้ยงไว้ก็ได้ก็ไม่ได้สนใจก็มาอีกวันหนึ่งเปลี่ยนหมอดูอีกคนหนึ่งมาทำรายการมาถ่ายแล้วสดรายการก็เหมือนเดิมพี่เห็นดวงวิญญาณเด็กตามหนูนะลูกนะเป็นเด็กตัวเล็กๆอ่ะเคยลองทำบุญให้เขาไหมหรือว่ามีญาติผู้ใหญ่ญาติเด็กเสียผู้ใหญ่แบบแท้งลูกอะไรงี้ไหมเขาตามตลอดเลยนะเงี้ยเขาก็พูดแบบนี้นะครับตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกแบบไม่มันแปลกๆแล้วนะสองคนทักเหมือนกันแล้วนะฮะก็เลยปล่อยไปอยู่ก็ยังคิดว่าเป็นในส่วนของกุมารทองอยู่นะฮะแล้ววันหนึ่งนะฮะก็ไปทำข่าวทางนั้นนะแล้ววันนั้นเนี่ยต้องไปถ่ายรายการเกี่ยวกับหมอดูแหละนะเกี่ยวกับหมอดูแต่ว่าต้องไปที่สำนักเขาต้องไปที่สำนักเลยถือว่าเป็นเดี๋ยวไปที่สำนักเลยนะฮะก็เดินทางไปถึงก็ถ่ายรายการถ่ายกล้องสัมภาษณ์กันเสร็จแล้วทีนี้หมอดูไม่ให้กลับหนูว่าหนูอยู่ก่อนนะลูกห้ามไปนะเป็นหมอดูผู้ชายอุ๊ยจะโดนอะไรหรือเปล่าหมอดูผู้ชายนะฮะก็ปรากฏว่ามาเข้ามาในห้องก่อนเธอก็ตกใจนะเธอก็ตกใจเฮ้ยหมอดูมันจะมาทำอะไรฉันหรือเปล่าเนี่ยนะฮะเขาก็มีชุดให้เปลี่ยนอยู่ดีเขาน้ำมนต์ราดแบบปั้งลงมาตรงตัวของผู้หญิงคนนี้ถ้าตกใจมากนะฮะน้ำมนต์เป็นน้ำนะฮะราดลงมาปั้งนะครับแล้วก็ใช้เหมือนกับกระดิ่งนะฮะกระดิ่งเล็กๆมาสั่นบริเวณบนหัวยิ่งกระท่องกระถาในรูของเขานะฮะนะครับเป็นผู้ใหญ่ละนะฮะนักข่าวก็ตกใจนะฮะก็ยืนสักพักหนึ่งบอกหมอดูหรือว่าในส่วนของสำนักเขาบอกว่าหนูยืนเฉยๆนะลูกยืนนิ่งๆ นะฮะดีๆนิ่งหลับตาเดี๋ยวจะท่องคาถาประมาณนี้นะฮะเขาทำพิธีแล้วก็ลืมตาได้ในช่วงที่กำลังลืมตาปึ้งเขาบอกได้ยินเสียงเด็กหัวเราะดังเข้ามาในหัวเขาตกใจมากเลยเป็นเสียงของเด็กจริงๆนะฮะแล้วไม่พอนะฮะในช่วงที่กำลังลืมตาไม่แน่ใจว่าตาฝาดหรือเปล่าเธอเห็นเป็นร่างเงาดำนะวิ่งผ่านหน้าวุบทีหนึ่งนะฮะเธอตกใจหันมาดูหมอบอกว่าดิ่งๆใจเย็นนะฮะเห็นเป็นร่างสีดำวิ่งตัดนะวิ่งตัดบริเวณในห้องนะที่เป็นห้องทำพิธีนะฮะเธอตกใจหมอดูบอกว่าทางด้านพ่อบอกว่าใจเย็นๆไม่มีอะไรแล้วมันจะดีขึ้นแล้วมันจะดีขึ้นนะฮะแล้วก็เอาเสื้อผ้าไปเปลี่ยนก็เอาเสื้อผ้าชุดใหม่ไปให้เปลี่ยนเธอก็ยังงงอยู่ก็ได้แบบเครื่องรางอะไรมาเล็กน้อยนะฮะก็กลับพอกลับมาก็ปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะทีนี้เวลาผ่านไปก็เผอิญได้ไปเจอหมอดูได้ไปเจอคนเขาก็ทักว่าโอ้ช่วงนี้รู้สึกว่าหน้าตาสดใสขึ้นนะมองไม่มองคล้าเหมือนสมัยก่อนยุคก่อนอยู่ดีคนก็ทักขึ้นมานะครับซึ่งเธอก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะหรือว่าเราหรือว่าวิญญาณมันหายไปแล้ววิญญาณมาจากไหนนะใครตามมาก็เลยพยายามนั่งนึกดูว่ามันจะมีจริงหรือเปล่านะวิญญาณตามเนี่ยหรือกุมารทองเราเองหรือเปล่าหรืออะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ทีนี้ก็มานั่งนึกดูว่าอ๋อมันมีปีที่แล้วหรือเปล่านะฮะที่ไปทำข่าว
นะกรณีของเด็กนะฮะที่รถเมย์คุณฟังจำข่าวได้ไหมฮะที่รถเมย์ไฟไหม้เด็กอะฮะรถเมย์ไฟไหม้เด็กที่เด็กตายกันยกลำยกคันนะฮะที่กรุงเทพมหานครเป็นไปได้หรือไม่ที่วิญญาณเด็กจะตามหรือไม่อย่างไรนี่เป็นความเชื่อนะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับพอจากนั้นมาก็ไม่มีอะไรละไม่มีใครทักสักอย่างก็มีแต่กุมารทองที่ตามตลอดเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะมีกุมารที่ตามเอาไปด้วยเอาไว้ให้แคล้วคลาดปลอดภัยเวลาเจอดวงวิญญาณหรือเวลาเจอเรื่องแปลกๆกุมารทองก็จะเข้ามาหามากันเอาไว้นะฮะเวลามีดวงวิญญาณแปลกๆไปนอนโรงแรมเงี้ยฮะเจอเรื่องแปลกๆก็จะมีกุมารทองเหมือนคอยดูแลตลอดอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าจากนักข่าวนะครับที่มีโอกาสได้เจอเรื่องแปลกๆนะเอามาเล่าให้ฟังแล้วคุณฟังนะฮะเคยเจออะไรลักษณะแบบนี้หรือไม่อย่างไรนะแค่นี้ฮะจบแล้วมีแค่นี้นะฮะไหนใครมีคนพกเครื่องรางของขลังอะไรไหมครับมีไม่เอ่ยเป็นเรื่องราวความเชื่อส่วนตัวนะของพวกนี้นี่ถ้าไม่เจอใครเนี่ยไม่รู้นะแต่ที่บอกว่ามีเด็กมาขอเป็นลูกบุญธรรมของพี่สาวเขาสัมผัสได้แล้วก็ถูกหวยบ่อยด้วยนะครับแต่ตอนนี้เขาเสียชีวิตแล้วนะครับซื้อของเล่นเสื้อผ้าให้เต็มห้องไปเลยอ๋อเหรอนะฮะเคยมีนะครับพี่เอ็มบอกว่าเหมือนผงพรายใครพกจะมีวิญญาณตามผงพรายกุมารหลวงปู่ทิมอ๋อเหรอฮะเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยเขาทำมาจากผงเท่าของผู้เสียชีวิตเนาะอันนี้ของวัดละหารไร่พี่เอ็มอันราศีบอกเอาไว้นะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าจะเป็นดวงวิญญาณของกุมารอื่นๆหรือว่าของพวกนั้นก็เป็นได้นะฮะพี่เอ็มบอกว่าดังมากเรื่องนี้เมื่อก่อนมีน้ำมันพรายใช่ไหมฮะที่เขาจะเอาศพเด็กไปย่างสักอย่างใช่ไหมฮะเหมือนน้ำมันพรายนี่ก็น่ากลัวมากๆเลยนะฮะวิญญาณนะครับหรือว่าของที่เป็นเครื่องรางของขลังต่างๆบางฮะเขาทำมาจากคนตายผงคนตายกระดูกเท่าฐานต่างๆอย่างที่ได้เจอเคยไล่ฟังนะฮะที่เชียงใหม่ฮะที่สุสานหายาพี่เอ็มอรันวาสีเมื่อก่อนมีเพื่อนคนหนึ่งฮะอยู่ดีชวนดีเจไปสุสานไปเฮลหายานะเพราะไปทำอะไรวันนี้เขาเผาพระนะฮะเขามีการชาปนกิจศพพระจะไปเอาเท่ากระดูกอะจะไปเอาเท่ากระดูกที่สุสานหายาเขารถขับรถพาดีเจเข้าไปนะฮะในเมนเผาศพอะฮะตกใจมากนะฮะอยู่ดีๆให้ไปชวนคุยหากระดูกดีจะกลัวมากนะฮะยืนหลบอยู่แล้วแบบสภาพศพคือกระดูกเอ๊ะตอนนั้นเหมือนเขาปิดสุสานนะแต่ว่าเขาพยายามคุยอยู่นะเหมือนเขาล็อกประตูสุสานนะแต่เหมือนเขาพยายามคุยออกมาสักอย่างนะฮะก็ไม่ได้เยอะนะฮะเป็นเท่าฐานกระดูกอะฮะที่มันตกลงมาเขาจะไปทำเครื่องรางของขลังอย่างที่เล่าให้ฟังนะ น่ากลัวอะไรแบบนี้นะฮะนี่ครับก็ถือว่าเป็นความชื่นชอบนะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่อะไรล่ะที่ชื่นชอบของแต่ละคนเนาะนะฮะจริงๆเรื่องสุสานหายานะมีพี่ต้นลำพูนจะเล่าให้ฟังแต่พี่เขายังไม่โทรไม่ทักมาเล่าเลยบางวันพี่ต้นช่วยกรุณาพิมพ์ข้อความส่งบอกเลยนะบอกว่าเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กเคยอยู่แถวๆหายาตรงนี้นะครับแล้วก็เคยเจอเรื่องราวที่สุสานเออเดี๋ยวว่างๆพี่ก็ลองทักมาให้เราได้ฟังด้วยนะครับลูกกรอกหรือเปล่าพี่วินที่ย่างอาจจะเป็นลูกกรอกก็ได้นะฮะสุยมนบอกว่าน้ำมันพลายไม่มีหรอกค่ะเขาใช้เรือเครื่องยนต์อ๋อนี่เล่นมุกใช่ไหมอ๋อเล่นมุกนะมะไอเราก็กำลังหลอนมาเล่นมุกนะฮะเขาใช้เรือยนต์แล้วใช่ไหมฮะเขาไม่มีการพายเลยใช่ไหมเออยังสุวิมลนะฮะเธอทำไมไม่หลับไม่นอนอันนี้คือเรื่องหลอนนะครับที่นำมาฝากกันคืนนี้ฟังแล้วใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับจะจริงหรือไม่อย่างไรอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคนนะครับ

นี้คือปรางทิพย์นะครับผวังจิตนะฮะโอ้โหหลอนดีนะครับชอบปรางทิพย์นะเขาเป็นคนที่แบบครีเอทนะฮะคือเพลงอันนี้ภาพที่ขึ้นหน้าจอ YouTube คือปรางทิพย์นะอันนี้คือปรางทิพย์นะจำไม่ได้หรอปรางทิพย์เคอในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เธอแต่งตัวเป็นผีและใส่คอนแทคเลนส์สีดำสีขาวไม่มีในตาดำคือเป็นตาขาวเลยน่ากลัวมากนะฮะหลอนมากเลยทีเดียวนะก็คือเป็นผีนะฮะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ใช่ไหมฮะเรื่องนี้เป็นคนที่เก่งนะปรางทิพย์นะครับแสดงต่างๆคือไม่ได้แสดงนะแต่ว่าการไล่ลำท่าทางต่างๆนะครับในเพลงมันดูหลอนดีนะฮะมีคนส่งความมามานีมีนาบอกว่ากุมารทองเขาเปิดอะไรอ่ะเขาเปิดเนตรไว้แล้วถ้าไม่มีดวงจิตดวงวิญญาณมาสกัดก็แค่รูปปั้นเด็ก

คือเหมือนกับประมาณว่าเขาเบิกเนตรเขาเปิดเนตรไว้แล้วถ้าวันใดวันหนึ่งเขาพร้อมเขาก็จะมาอยู่ในลูกปั้นแต่ถ้าไม่มีเดยอะไรก็คือเหมือนลูกปั้นเด็กธรรมดาอย่างนี้แหละฮะทำไมเป็นความเชื่อของแต่ละคนเนาะแต่เดเจไม่มีกุมารทองนะกลัวนะฮะมีครั้งหนึ่งนะฮะไปร้านตัดผมของเพื่อนร้านตัดผมร้านเสริมสวยนะครับเขามี2ชั้นนะฮะไล่แล้วก็นั่งอยู่ชั้นล่างนะครับนั่งอยู่หน้าทีวีนะฮะยุคนั้นไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนนะฮะเราได้ยินเสียงคนเดินรู้ป่ะฮะคนแบบเหมือนมีคนอยู่ชั้นบนนะเสียงดังมากตุ้มตั้มตุ้มตั้มพี่เลิฟแบบเหมือนกำลังเขย่าประตูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต่างๆนานาแล้วก็เอ๊ะแล้วก็ชะโงกหน้าไปดูเพราะดีเจนั่งตรงไอ้บันไดพอดีแล้วก็มองก็ไม่มีใครอยู่นะฮะแล้วเพื่อนมันเห็นไงมันก็มองบอกว่าอะไรวะใครอยู่ข้างบนแล้วก็ยิ้มๆบอกว่ากุมารทองมั้งโอ้ยกุมารทองดีเจนลุกเลยนะฮะลุกเลยนะครับกลัวมากหลอนนะฮะไม่แน่ใจว่ามันเป็นคือไม่ใช่หูฝาแน่นอนแต่ได้ยินเสียงอะเหมือนแบบประตูเอ้ยต่างๆมันดังตุ้มตั้มตุ้มตั้มข้างบนนะฮะซึ่งเรารู้ว่าเขาอยู่คนเดียวไงฮะของพวกนี้เนาะไม่เชื่อก็ไม่ลบหลู่นะฮะเป็นเรื่องราวของความเชื่อแต่ละคนนะครับคุณฟังรู้ฟังนะเคยเจออะไรหรือเปล่านะฮะมิ้นท์วันนี้ใจเป็นข่าวขอเล่าเรื่องสั้นๆของมิ้นท์นิดนึงนะฮะตอนที่มิ้นท์นั้นอยู่อพาร์ตเมนต์นะครับมิ้นท์บอกว่านี่มีครั้งหนึ่งมิ้นท์นะเคยอยู่อพาร์ตเมนต์นะครับตอนมหาลัยแล้วก็ไปกินเหล้ากลับดึกนะครับแว้นมอเตอร์ไซค์มาตรงบริเวณสี่แยกกับเพื่อนแต่ตอนผ่านตอนผ่านว่ะตอนผ่านนะฮะดันพูดว่าป้ารีบๆกลับเลยแล้วป้ามาเร็วๆรีบกลับเร็วๆจะไปจะกลับก็กลับนะพูดขึ้นมาแหกปากขึ้นมาคนเมาไงไม่รู้เรื่องนะฮะตรงสี่แยกแล้วพูดดังมากเลยนะฮะฝนก็ตกด้วยนะฮะปรากฏว่ามาถึงหน้าห้องพักตัวเองได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้อันนี้มินเล่านะยินเสียงผู้หญิงหน้าห้องตัวเองตอนแรกคิดว่าข้างห้องหรือเปล่าเพื่อนก็ได้ยินเหมือนกันนะครับร้องไห้หนักมากเปิดประตูมาดูปังไม่มีใครอยู่ข้างในจ้าแต่ว่าด้วยความเมาเนาะก็เลยนอนไปเลยสะดุ้งตื่นมาเช้ามาป้าขายข้าวบอกว่าเมื่อวานน่ะมิ้นเด็กนักเรียนหญิงโดนรถชนตายใกล้ๆสี่แยกที่มิ้นผ่านกลางคืนน่ะมิ้นตกใจมากนะฮะเมื่อคืนตอนขับรถผ่านเมาไงเรียกว่าป้ารีบๆกลับป้าใครจะมาก็กลับก็กลับอย่างงี้นะฮะทั้งแหละ2คนบอกว่างั้นก็กลับดีกว่ากลับไปนอนที่เดิมดีกว่านะฮะคือแว้นไม่คิดชีวิตทีเดียวนะฮะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่มิ้นว่าได้ยินจริงๆดีเจได้ยินเสียงชัดมากเลยนะฮะครับวันนี้เขาตามจริงๆคุณฟังนะฮะดวงวิญญาณเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลือคุณฟังฮะเขาต้องการความช่วยเหลือบางครั้งบางทีเนี่ยเขาอาจจะเจอเหตุการณ์ต่างๆมาแต่เขาอาจจะยังกลับไม่ได้ไงนะฮะมันก็เลยตามสภาพนะฮะจริงน่าสงสารนะแต่อย่ามาดีกว่าเนาะเอาละครับนี่คือเรื่องหลอนคืนนี้ที่นำมาฝากกันนะครับผมว่าน่าจะถูกใจกันเนาะไม่มากก็น้อยนะฮะเล็กๆน้อยๆใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับเนาะถ้าใครไม่เชื่อก็ไม่เชื่อนะครับถ้าใครเชื่อก็ว่ากันไปนะฮะมินก็พาไปกลับไปส่งที่เดิมสิ

เป็นเพลงเพลาะนะครับจากนี่เลยนะฮะจากในส่วนของปรางทิพย์นั่นเองนะครับเพลงที่มีชื่อว่าวอนนะครับวอนเธอกลับมาได้หรือเปล่านะฮะเพลงอาจจะร้อนหน่อยนะฮะในบรรดาหนังผีที่ดีเจชอบนะฮะเป็นคนชอบดูหนังผีที่แบบไทยๆอ่ะมินถ้ามันออกแนวฝรั่งมันไม่สนุกนะมันออกแนวซาตานแบบแม่มดซะเกินไปมันแนวแฟนซีไปหน่อยฮะก็คงจะเหมือนมันก็เหมือนผีไทยที่เป็นนางชดาอะไรเงี้ยวิญญาณนี่จะน่ากลัวเพราะเราฝังใจกับเรื่องพวกนี้เนาะใช่ไหมครับคุณผู้ฟังแต่ถ้าเราดูประเภทแบบหนังผีฝรั่งมันจะเป็นพวกแดร็กคูล่าอย่างเนาะเป็นแม่มดซะส่วนใหญ่มันก็เลยเราก็เลยคิดว่ามันเหมือนการ์ตูนนะก็เลยไม่ได้กลัวอะไรขนาดนั้นแล้วแต่นะครับอีกหนึ่งเรื่องที่ดีใจชอบอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับคือชัตเตอร์กดติดวิญญาณชอบฉากที่วิญญาณเขาขี่คอพระเอกจำได้ไหมครับฉากที่พระเอกเขาโดนผีขี่คอคือในเรื่องเนี่ยพระเอกเนี่ยเขาเหมือนกับรู้สึกปวดคอปวดหลังปวดบ่าไหล่ใช่ไหมฮะแล้วก็เหมือนกับมีอะไรอยู่กับเขาตลอดเวลาเรื่องนี้แสดงโดยอิมอาชิตะเนาะแล้วก็มีอานันดาเอเวอริงแฮมนะครับและฉากสุดท้ายเนี่ยภาพสะท้อนกระจกเป็นตัวของดวงวิญญาณเนี่ยกำลังคล่อมคอนะของพระเอกอยู่จำได้ไหมฮะจำได้นะชัตเตอร์กดติดวิญญาณ เป็นเรื่องที่ชอบนะฮะไม่ชอบผีได้แบบออกมาเต็มตัวฮะมันดูเวอร์มันตลกต้องแบบหลอนๆแวบๆหน่อยเอออย่างสนุกนะชอบนะใช่ไม่ใช่ซาตานนะซาตานชอบภาพนี้ไหมซาตานเห็นไหมฮะแต่มันก็อาจจะดูตลกนิดนึงนะฮะคล่อมแบบนี้นะฮะ มาไลฟ์ฟังวันนี้เล่าเรื่องหลอนกันยามค่ำคืนนะเพื่อความบันเทิงกันเนาะจะได้มีหลากหลายนะครับเนาะเมื่อก่อนนี่ร้องเพลงหลังๆมาเปลี่ยนนะนักร้องไม่ส่งมาก็เล่าเรื่องผีแล้วกันนะเอาละครับช่วงนี้ใกล้จะเข้าตีนข่อยสักเพลงไหมเรามาช่วงท้ายรายการกันนะครับเรามาช่วงท้ายรายการกันในช่วงเวลานี้กับดีเจวินที่ BP Radio นะต้องเจอมินครอบน้ำรองว่าคอหักแน่นอนนะน้ำหนักเท่าไหร่ฮะ90โลนะฮะรุ่นเฮฟวี่เวทนะฮะเจอมินครอบก็ไปทีนึงคอหักเลยนะฮะ พี่ป้อ SRJ สวัสดีนี่มันชัตเตอร์นี่นะใช่แล้วครับป้อครับ

ตะทีบอกว่าดีเจวีต้องกลับจัดรายการเวลาเดิมนะตะทีให้ดีเจตื่นให้ตื่นกี่โมงนะดีเจมีงานเช้าอยู่นะถ้าเมื่อก่อนที่จัดเวลาเดิมได้ถึงตีสองตีสามคือเมื่อก่อนตื่นสายตื่นนู่นน่ะสิบโมงแต่ปัจจุบันดีเจวีต้องไปจัดรายการอีกช่องหนึ่งตอนสิบโมงถึงเที่ยงไงฮะมันต้องตื่นตั้งเก้าโมงไงมันจะไม่ทันเออนะก็เลยปรับเวลาใหม่นะครับให้มันจบไวขึ้นไงแต่ว่ายังไม่ปิดไลน์นะครับจะเปิดทิ้งไว้ก่อนนะจ๊ะก็เมากันไปเรื่อยๆนะจะให้เมาจะให้เปิดภาพผีค้างไว้ไหมยูทูบฮะเอาเปิดภาพผีวนไหมฮะหลายคนกลัวผีกลัวทำไมกลัวอะไรนะฮะวันเทิงจะตายเนาะใช่ไหมครับพี่ป๊อ SRJ นะเดี๋ยวจะปิดท้ายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะไลฟ์ทิ้งไว้ก่อนใน YouTube นะใครจะเมาก็เมาไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพักเสียงก่อนจะตีหนึ่งละนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับฟังพรุ่งนี้วันเสาร์เนาะไม่ได้จัดรายการหลายคนบอกว่าเหงาจังเลยไม่มีเดจิวินมาคอยเมามอยเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังไม่เป็นไรก็ไปฟังย้อนหลังเอาก็ได้อ่ะฟังกันหลายอังก็ได้นะนี่ก็ว่าแล้วก็ไม่ตอนนี้เปิดเปลี่ยนมาจัดเข้ารายการตอน4ทุ่มตอนแรกว่า3ทุ่มครึ่งมาไม่ทันนะฮะขอเป็น4ทุ่มแล้วกันเผื่อจะเข้ามาอีกนะฮะ4ทุ่มถึงประมาณสักเที่ยงคืนได้เงินครึ่งประมาณนี้กำลังดีนะครับเนาะเวลาที่บอกว่าพอดีช่วงเวลากลางคืนนะครับโอเคงั้นขอตัวก่อนเดี๋ยวเปิดเพลงทิ้งไว้นะครับปอบอกว่าปกติภาพคนก็เหมือนผีอยู่แล้วนะฮะนั่นน่ะสิเชมบิ๊กสหกัจจาโอเคแล้วเจอกันขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันแล้วกันนะครับคืนนี้หลับฝันดีทุกคนนะครับไลน์ทิ้งไว้ก่อนเนาะใครไม่หลับก็เมากันต่อได้เนาะบ๊ายบายราตรีสวัสดิ์

Play คลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด084-045-6862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

นับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456862ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio